0: ่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470 เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเช่นสุนสมเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจ ให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี่ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์

0: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
2: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศ

0: าดครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปี และรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 น สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
3: น1นาทีกับกปทผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: ต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
10: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
9: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
10: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
9: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
10: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อม
11: บรรดาท่านไม่อยู่ข่าวจรทั้งหลายสำหรับว่าปุณณจะปรังภิกขเวภิกขุธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติจตุสุอริยสัตเตจอริยสัจเจสุดังที่ความจริงผมรู้นะว่าใครนี่มีอารมณ์ดีบ้างใครมีอารมณ์ชั่วบ้างอย่าเอาจริยาเบื้องหน้าเข้ามาปกปิดกันไม่มีความหมายเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสว่านัตถิโลกีละโหนามะความลับไม่มีในโลกฉะนั้นถ้าใครมีความชั่วแล้วก็ท่านยังปลดไม่ได้ก็เก็บเป็นไว้ซะในใจอย่างเดียวอย่าให้มันไหลไปทางวากายทางวาจาถ้ายังคืนปล่อยไหลออกมาแล้วก็รู้สึกว่าจะด้านเกินไปจะกลายเป็นอุปสมะชีวิกาหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินอันนี้ไม่เป็นการสมควรถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็เปลืองผ้ากาสาวพัดศึกออกไปนุ่งกางเกงนุ่งสบงก็นุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงก็ตามปกติอย่ามาอยู่ให้ทำพระพุทธศาสนามัวหมองวันนี้เราศึกษาอริยสัจแต่ความจริงถ้านักปฏิบัติที่มีกำลังใจจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาถึงแค่นี้เพียงแค่กายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานก็เสร็จไปแล้วจุดนั้นแหละเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดเรียกว่ามาจิตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติมันก็จบไปแล้วยังจะไม่ต้องมานั่งแบกกิเลสถ้านงตนว่าเป็นคนดีเป็นคนวิเศษโดยแบกเอากิเลสคือความชั่วเข้าไว้ในใจที่นั้นขอท่านทั้งหลายผมเคยเตือนปีหลายสิบครั้งว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนโจทย์หาความชั่วของตัวไว้เป็นปกติแต่ถ้าว่าบางท่านยังมีอยู่ชอบประจบชาวบ้านชอบเอาดีเอาเด่นทั้งที่จิตใจนั้นมันชั่วนั่นมันแสดงที่ความชั่วที่อยู่ในใจเต็มอัตราสิบมันจึงล้นออกมาขอท่านทั้งหลายจงระงับใจเสียท่านที่ดีก็มีมากที่ชั่วก็ดีที่มีก็มากฉะนั้นขอท่านทั้งหลายผมไม่ถือว่าเลวเกินไปถือว่ากำลังใจของท่านมันสกปรกด้วยกิเลสวางมันซะให้หมดอย่าทำตนเป็นคนเด่นอย่ามีความรู้สึกตนว่าเป็นคนดี ผู้จะค้านกับคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีที่ว่าจงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วคือยกความชั่วของตัวขึ้นเป็นสำคัญแล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระพิชิตมารครับรหัสประหารความชั่วนั้นให้สิ้นไปอย่างนี้ถึงจะถูกถึงจะเป็นการสมควรพิจารณาตัวพิจารณาใจกันไว้ถ้ายังไม่รู้ถ้าผมบอกเมื่อไรเมื่อนั้นนั่นแหละก็ต้องออกไปจากเขตนี้แต่ว่าทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนชั่วนะผมพูดถึงว่าอารมณ์ชั่วที่มีอยู่ในใจถ้าจะพึงมีถ้าเรายังไม่สามารถจะตัดให้เป็นกิเลสสมุจเฉทประหารได้เราก็ยับยั้งชั่งเอาไว้ใช้ขันติเป็นเครื่องข่มใช้วิริยะเป็นเครื่องตัดตอนดูโพชฌงค์7ที่ศึกษากันมาแล้ว เอาโพชฌงค์7เป็นเครื่องปรับใจใช้จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเป็นศูนย์แห่งการปฏิบัติแต่ความจริงอย่าว่ากันจริงๆนะการเจริญเพื่อกรรมฐานในการจะสร้างความดีนี่อยู่ที่จิตเป็นตัวสำคัญตามที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จในใจถ้าใจของเรายังเลวใจของเรายังมีความทะนงใจยังมีความโลภโลภในทรัพย์สินโลภในยศถาบรรดาศักดิ์ใจเขายังมีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสใจยังมีความทะนงมีจิตอิจฉาริษยาบุคคลอื่นทะนงตนว่าดีกว่าเขาทะนงตนว่าเลวกว่าเขาทะนงตนว่าเสมอเขายังมีความหลงผิดอยู่อย่างนี้แสดงว่าความชั่วยังเต็มอัตราตายแล้วมีวิสัยไปสู่อบายภูมิไม่ดีพยายามเคาะพยายามลิดไปทีละเล็กละน้อยเหมือนกับหินก้อนใหญ่ค่อยๆเคาะลงไปประเดี๋ยวมันก็หมดเราทุบทีเดียวมันไม่แตกทั้งก้อนก็ค่อยๆทุบไปทีละเล็กละน้อยแต่ว่าถ้าท่านที่บวชเก่าผ่านบรรษามาแล้วยังทุบอะไรไม่ได้เลยก็ถือว่าเลวเกินไปเพราะฟังกันทุกวันยังเอาดีอะไรไม่ได้ยังมีปากชั่วยังมีจิตชั่วยังมีกายชั่วอย่างนี้มันก็เรียกว่าชั่วเกินชั่วเกินกว่าที่ยังมีครองตัวมีสภาพเป็นมนุษย์นี่เราก็มานั่งพิจารณาถึงอริยสัจแต่ความจริงผมเล่าเรื่องมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นอริยสัจแต่ความฟังกันแบบนั้นแล้วยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญก็รู้สึกว่าใจมันด้านไม่ใช่ใจหนาใจหนาอย่างเดียวอย่างสะกิดหรือว่าตีเจ็บแต่ใจด้านในมีดเข้าไปเถือมันก็ไม่เจ็บอย่างนี้มีหวังอเวจีมหานรกเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าจะลงคุ้มไหนเลือกเอาตามชอบใจแต่เลือกไม่ได้แน่ที่เลือกก็มีอยู่อเวจีเท่านั้นสำหรับอริยสัจนี้พระพุทธเจ้าว่ามี4อย่างคือ1ทุกข์แปลว่าการที่ต้องทน2สมุทัยปัจจัยให้เกิดถึงความทุกข์3นิโรธะความดับทุกข์และทุกข์ดับไปไม่ใช่ความดับทุกข์นะผมขอแปลว่าทุกข์ดับไป4มรรคปฏิปทาที่ทำให้ทุกข์สลายตัวมี4อย่างฟังกันมานานแล้วสำหรับที่ท่านผู้บวชเก่าที่บวชมานานฟังกันมาหลายสิบรอบ มีความรู้สึกบ้างไหมว่าจริยาที่ทำอะไรลงไปถ้าทำให้คนอื่นเขามีทุกข์แล้วก็เรามันเป็นคนทุกข์เรามันเป็นคนชั่วเพราะยังบูชาความทุกข์ที่ทุกข์ตัวนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อเรานำมีทุกครั้งความตายเป็นทุกข์โสกะปริทวีปทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความเกิดขณะที่เกิดอยู่ในท้องแม่มีสภาพอย่างไรก็ช่างเถอะเอาเวลานี้ที่เราทรงตัวอยู่เรามีความรู้สึกไม่ว่ามันทุกข์หรือว่าใจด้านเสียหมดแล้วไม่รู้อะไรมันทุกข์ความหิวความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่เคลื่อนเข้าไปหาความแก่หาความทรุดโทรมหูฝ้าตาฟังผมงอกฟันหักเรียบแรงหมดไปสลายตัวไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อาการป่วยไข้ไม่สบายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ในการก่อกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นความสุขหรือความทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์เมื่อความตายมันจะเข้ามาถึงทุกขเวทนามันบีบคั้นอย่างที่เล่าเรื่องของผมมันทั้งปวดมันทั้งเสียดเป็นประจำวันมีอาการอาเจียนร่างกายเป็นในความวิงเวียนบางทีก็ลุกมันหน้ามืดอาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์การถูกนินทาว่าร้ายเป็นความสุขหรือความทุกข์การหลงไหลใฝ่ฝันในคำสรรเสริญต้องการความเป็นทาสของบุคคลอื่นเอาใจบุคคลอื่นเขานอกธรรมนอกวินัยหวังจะเอาใจให้คนอื่นเขาชมมันเป็นความเลวมันเป็นความสุขและความทุกข์เพราะต้องฝืนเกรงว่าเขาจะไม่ชอบเกรงว่าเขาจะไม่รักก็ต้องฝืนทำเอาใจนอกรีดนอกรอยเป็นอันว่าความทุกข์จริงๆเรามองเห็นกันได้ง่ายว่าคนเราก็ดีสัตว์ก็ดีเราก็ดีคนอื่นก็ดีตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้มันไม่มีความสุข นี่ผมขอพูดย่นย่อเพราะเราพิจารณากันได้มันต้องใช้ปัญญากันแล้วตอนวิปัสสนาญาณนี่เป็นเรื่องของปัญญาแต่แค่ชี้แจงมาเพียงเท่านี้ท่านยังไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ก็ควรจะไปทุกข์ในเวจีมหานรกมันถึงจะสมกับความชั่วของจิต เพราะจิตมันมีแต่สัญญาไม่ได้ใช้สัญญาสอนธรรมะจากผู้อื่นให้ผู้อื่นฟังป้อนธรรมะให้เขาฟังแสดงกายว่าเป็นนักทรงตัวอยู่ในธรรมอาศัยผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์แต่ใจมีกำลังใจด้านไม่รู้อาการของความทุกข์นี่มันก็ชั่วเต็มที ป็นอันว่าให้มีความเข้าใจว่าอาการของความทุกข์เรามองเห็นกันได้ง่ายมันก็ไม่ต้องใช้ปัญญาสูงอะไรเพียงได้เพียงก็มานั่งถ้ามันไม่รู้ทุกข์จริงๆแล้วก็วันทั้งวันในวันพรุ่งนี้ก็ได้อย่ากินข้าวมันจะกินน้ำมันปล่อยให้มันหิวทั้งวันดูที่มันจะสุขหรือมันจะทุกข์เวลาปวดอุจจาระปัสสาวะก็อย่าไปถ่ายมันปล่อยมันไว้อย่างนั้นน่ะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์อาการกายใดๆที่ทรงอยู่ในลักษณะในอยู่ในลักษณะนั้นอย่าเปลี่ยนอิริยาบถดูที่ว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์อันนี้ทุกข์สำหรับส่วนตัวไอ้ทุกข์จากกิเลสตัวหนึ่งคือราคะอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีลูกอยากมีหลานอาการอย่างนี้มันเป็นการอาการของความสุขหรือความทุกข์นั่งนึกดูให้ดีสิถ้าเราอยู่คนเดียวอะไรๆแบบง่ายๆแล้วก็ทำได้ทุกอย่างถ้าเป็นผู้มีครองคู่เขาต้องเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันคู่ครองทุกคู่ไปถามนี่เขาทะเลาะกันมาหรือเปล่าทุกคนถามเข้าก็บอกว่าเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะมีลูกมีเต้าภาระต้องแบกหนักตั้งแต่ลูกเล็กมาถึงลูกใหญ่เจ้าท่านให้การศึกษาแก่ลูกใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่เลยอ่อนเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ถ้าลูกดีก็พอทำเนาถ้าลูกเลวเจอลูกเลวเข้าเกิดทุกข์หนักนี่เรารู้สึกไหมว่ามันทุกข์ถ้าไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าหนักใจมากนี่ก็ผมขอสรุปว่าคนรู้แล้วว่ามันทุกข์ตอนนี้มันในเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นก็ไปต้องไปดูว่าไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามันมาจากตัณหาคือความอยากมาลองนั่งนึกดูดิเพียงแค่จะกินอาหารอย่างเดียวมันก็ทุกข์เพราะอะไรทุกข์จากความหิวมันหิวมันจึงกินถ้าไม่หิวมันก็ไม่กินในเวลาที่เราจะกินอาหารมันก็เริ่มทุกข์อีกแล้วว่าอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไปเนี่ยมันจะถูกใจเราไหมมีหลายรายที่พบอาหารมีอยู่เต็มสำรับไม่พอใจอยากจะกินอย่างโน้นอยากจะกินอย่างนี้นี่แสดงว่ากำลังตัณหามันล้นตัวที่นี่สร้างอารมณ์ชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นและอาหารที่เราจะกินเข้าไปนั้นมันได้มาจากความสุขหรือว่าได้มาจากความทุกข์เรากินสุขหรือว่าเรากินทุกข์นี่อำนาจความอยากเราก็ต้องมานั่งดูมันว่าข้าวที่เราจะเปิบเข้าปากพื้นฐานเดิมมาจากไหนเขาต้องไปไถเขาต้องไปหว่านกันก่อนอาการไถอาการหว่านมันแปลการสุขแล้วแปลการของความทุกข์มันเหนื่อยฝนตกแดดออกร้อนหรือหนาวก็ต้องทนดีไม่ดีทำงานอยู่อย่างนั้นงูเงี้ยวมันจะกัดตายอะไรก็ไม่รู้เสี่ยงภัยอันตรายทุกอย่างเหน็ดเหนื่อยก็แสนที่จะเหนื่อยก็จำจะต้องทำทำเพราะอะไรทำเพราะความอยากอยากตรงไหนอยากกินอยากมีกินอยากมีใช้อยากจะร่ำรวยทำข้าวเข้ามาแล้วก็อยากจะได้ข้าวไปขายได้เงินมาก็อยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้ นี่ที่ทุกข์เพราะความเหนื่อยยากมันเป็นเพราะความอยากใช่ไหมแล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วอิ่มหนึ่งมันหมดทุกข์แล้วหรือยังกินเข้าไปประเดี๋ยวหนึ่งไม่ช้ามันก็หิวใหม่ไอ้หิวความหิวเกิดมานี่มันก็ทุกข์เมื่อกินเข้าไปแล้วไอ้ของเก่าเข้าไปของใหม่มันจะออกปวดอุจจาระปัสสาวะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าขอพูดย่อๆว่าแค่กินอย่างเดียวก็เป็นทุกข์นี่การมีทรัพย์มีสินนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีทรัพย์ไม่มีก็ทุกข์มีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์เพราะความไม่พอมีมากเกินไปแล้วมีอยู่มั่งก็เกรงว่าภัยอันตรายจะเกิดจะชนผู้ร้ายจะไฟไหม้จะน้ำท่วมจะลมพัดก็ทุกข์อีก นี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แค่กินอย่างเดียวนี่ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายไม่เกิดขึ้นมันหนาวบ้างมันร้อนบ้างมันอืดบ้างมันเสียดบ้างมันปวดที่โน่นบ้างปวดที่นี่บ้างมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์เป็นอันว่ามันก็เป็นทุกข์ในความรักระหว่างคนรักถ้าเกิดไปรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงความรักเป็นอาการชื่นใจอย่างหนึ่งไอ้ตัวรักนี่แหละมันตัวตัณหา รักด้วยกามราคะนี่มันเป็นตัณหาเพราะรักอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองในขณะที่รักมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์อารมณ์รักเป็นสุขแต่อารมณ์ที่คิดว่าเขาจะไม่รักด้วยมันเป็นทุกข์บางทีขณะรักกันอยู่ก็จูก็จีก็ดีเพราะจากกันไปหน่อยก็มีความระแวงสงสัยว่าเอ๊ะไม่น่าจะจากกันไปนี่เขาจะไปรักใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ความปรารถนาที่เราจะพึงยันได้มันจะได้หรือไม่ได้ที่ตั้งใจไว้แล้วอาการหวั่นไหวอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์นี่ไม่อยู่ร่วมกันเข้าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต้องเพิ่มภาระการงานทุกอย่างที่เราเคยทำน้อยทำไม่ได้ต้องทำมากต้องทำเผื่อกันเมื่อการเพิ่มการงานขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์นี่นั่งดูทุกข์ให้มันเห็นทุกข์แล้วมันมาจากไหนมาจากตัวอยากคือตัณหานี่ขอสรุปสั้นๆว่าเราเกิดมานี่ต้องประสบกับความทุกข์ตั้งแต่วันเข้าปฏิสนธิของครรภ์มารดาถึงตายใช้ปัญญาพิจารณาเราเองอย่าต้องให้พูดมากเกินไปเพราะสอนกันมามากแล้วถ้ายังพูดอย่างนี้ยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็เชิญเถิดไปเอาเวจีตามสบายเพราะใจมันด้านจากความดีความชั่วมันก็เข้าสิงนี่การตัดตัณหาก็ต้องตัดด้วยอำนาจของมรรคเคยการจะตัดทุกข์เนี่ยมันตัดตัณหาพระพุทธเจ้าทรงตัดให้ว่าให้ต้องตัดไฟที่ตั้งแต่ต้นลมต้องอย่าไปตัดที่ปลายลมตัดตัณหาคือตัดอารมณ์อยากมันเสียถ้ามันมีความอยากอะไรขึ้นมาก็ใช้พิจารณาในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เราจะพึงได้มาเนี่ยมันได้มันแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์เราก็ต้องรู้ปัญญามันมีอยู่นี่ไม่เคยมีรถยนต์พอมีรถยนต์สักคันจะรู้เลยว่ามันทุกข์ก่อนจะได้มาหาเงินมันก็ทุกข์พอได้มาแล้วต้องน้ำมันเชื้อเพลิงใส่น้ำมันหล่อลื่นใส่ระมัดระวังรักษาของใช้เครื่องจักรกล ถ้าตัวรถมันระบบสลายใจมันเริ่มทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์ก็ตัณหาอยากจะได้มาเมื่อได้มาแล้วมันก็ทุกข์มันเสียโน่นเสียนี่เข้ามาแล้วก็หาเงินไปซ่อมจ้างช่างก็ซ่อมมันก็เป็นทุกข์เป็นอันว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุต่างๆในโลกที่ถือว่าเป็นสมบัติก็ดีทั้งหมดนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ความจริงมันอยู่เข้ามันดีๆมันไม่ได้ทุกข์หรอกแต่ใจของเรามันเสือกใจเสือกไปอยากได้มาไม่อยากได้มาแล้วก็ต้องมีการประคับประคองมีการระมัดระวังมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าสำหรับวันนี้ก็แนะนำกันแต่เพียงแค่ทุกข์เพียงโดยย่อขอให้ท่านหาความทุกข์ของท่านได้เองอย่างนี้ควรจะพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเห็นคนเดินไปเดินมาเห็นสัตว์เดินไปเดินมาให้รู้ว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขเราสำหรับวันนี้เวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี
12: ้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไป
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: สามัคคีกันรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทย
1: ได้ละเนี่ย
2: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
2: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
1: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
2: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
1: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
2: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: โอ้ยขับไปอยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกรณิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าและกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพอบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
6: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
7: นาวาโทนราศักดิ์ปายคายโคมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
8: ์
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์
10: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงเข้าไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
3: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
3: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
1: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนพมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
2: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
6: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
5: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
6: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
5: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
7: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
8: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
9: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
10: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
9: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
11: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
12: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
11: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
12: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
11: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
12: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
11: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
8: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
13: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
14: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
15: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
16: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
17: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
18: โกงงบประมาณ
14: แล้วจะทำอะไรผมได
17: ้ก็แฉนะสิ
19: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
20: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: งตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบือ้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์
3: เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับ
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
9: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส
10: ธุรกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
11: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นายต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาอธิพยานนท์รายงานค่ะ
10: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
12: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวรากัสและจังหวัดเฮเรร่าขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำ
13: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
14: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีฑาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูธโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 17:00 น.ถึง21:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกรณิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรม มชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆรวมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
5: พันเอกพนุวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
6: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ
8: ์นางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlookฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพรมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่

0: 2.7 จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
1: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจยังได้โมเมนตัมอยู่ในเรื่องการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
0: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
2: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
3: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
4: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะ รับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุน

0: วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
1: คือเรามีสวนลุมนะฮะสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
2: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนชาวกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data CenterSemiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
3: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 150,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว กลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
9: นายเราะมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 นวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยี่งอหรือเสาะจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟไฟของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลละอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceX ได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรคริพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรคริพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลกูนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันแม้ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทั้งนี้นันทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิงเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพวางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนุเกียรติจันทร์118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงพราชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่น Pro Runabout GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงถ้วยให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกลีก2026 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPL จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีม Go House อันดับ2ทีม Go Attitude และอันดับ3ทีม Right Go ส่วนลีกหญิง Women League ชนะเลิศเป็นของ Suari Sensei คว้าแชมป์เป็นสมัยแรก Academy League ชนะเลิศได้แก่ทีม Happy Genius และ School League Division A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วน Division B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ไทรเอล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรลีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรสีรัตน์ชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนเดินหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขา ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ก รมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมาราม

ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม

2รามที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2อาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกาศการเบิกจ่ายปฏิบัติการ

0: พนักขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2เพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700ต่อ4704หรือที่อีเมล atiraye@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยกับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยและมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยหรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้พาเรโดเมทาโซนและบูเดโซไนยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยมักจะมาจากการใช้สเตียรอยไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยคือหากใช้สเตียรอยบนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยเมื่อหยุดยาน่าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยเกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ตัว
4: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธนาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
4: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: สี่ห้ามสองต้อง
6: นี่เธอมัวท่องอะไรอยู่
5: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
6: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
5: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงสูญเสีย
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
9: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
8: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เอโตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
9: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
8: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครเซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คุณของพระองค์ท่าน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในช่วง25ถึง27 28ถึง30แหละ
3: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
5: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาไลพระตำหนักจิลดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: สนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
3: สำนักงานรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการ
6: ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี
10: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาคอสทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีม Thailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ ื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสรพมารายงาน
9: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
5: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
13: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
12: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
13: ใช่ๆที่โกง
12: เพิ่มขึ้น
13: นิสัยอ่ะ
12: เพิ่มขึ้น
13: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
12: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
15: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
14: เขาเร่งความเร็วไปที่100
15: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
14: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
15: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
14: เมื่อเกิดการชน
15: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
16: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
17: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
18: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ะครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์ม
4: เรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
4: แล้วสาเหตุล่ะครับ
5: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
4: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
5: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
4: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายโนมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอา ชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
8: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม่
11: นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18-28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่า
2: ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันฟ้าเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามี่นำนิทานมาฝากกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของลูกหอยทากขี้สงสัยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยว่าตัวเองนั้นทำไมถึงมีเปลือกหนักๆอยู่บนหลังติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นจึงทำให้คุณแม่ของหอยทากต้องอธิบายให้กับลูกน้อยได้เข้าใจนั่นเองแต่พี่ยามี่อยากรู้จังเลยนะคะว่าแม่ของหอยทากจะมีวิธีการอธิบายแบบไหนไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหอยทากไม่พึ่งใครกันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามี่มีชื่อเรื่องว่าบทเรียนจากความบังเอิญเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงเกเรคนหนึ่งค่ะที่มีนิสัยเจ้าอารมณ์ไม่เคยนึกถึงหัวอกของใครเด็กหญิงคนนี้นะคะบังเอิญได้ไปเห็นพฤติกรรมของหนู2แม่ลูกที่กำลังซุบซิบกันอย่างน่าประหลาดหลังจากที่เด็กหญิงได้รับฟังและก็คิดตามเหตุการณ์ที่ตัวเองได้เห็นอยู่ตรงหน้าก็ทำให้เธอได้เข้าใจถึงเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ไปติดตามรับฟังเรื่องนี้กันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าบทเรียนความบังเอิญกันได้เลยนะคะ และในนิทานเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของชาวไร่คนหนึ่งกับอ่างเลี้ยงปลาและก็เจ้าแมวอีกหนึ่งตัวค่ะที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันซึ่งชาวไร่ก็ไม่ไว้ใจแมวของตัวเองเพราะกลัวว่าจะแอบมาลักปลากินแต่พอการเวลาได้ผ่านไปความกังวลของชาวไร่ก็ได้เริ่มลดลงจนเขาไว้ใจแมวมากขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีจุดพลิกผันหรือไม่ไปติดตามรับฟังกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าไว้ใจสัญชาตญาณนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้จู่ๆเจ้าจ้อยก็มีเลือดกำเดาไหลออกมาจากจมูกค่ะทำให้เจ้าจ้อยตกใจเป็นอย่างมากลุงทองดีเองก็เห็นเลือดเป็นของแสลงอยู่แล้วเลยต้องพยายามตั้งสติเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแต่คำว่าแสลงจะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไว้ไปรับฟังพร้อมกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัลกันแล้วหรือยังเอ่ยเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหอยทากไม่พึ่งใครไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ลูกหอยทากได้ถามแม่ว่า
1: ทำไมเราต้องแบกเปลือกหอยที่แข็งและก็หนักอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดล่ะฮะ
0: แม่ได้ตอบกลับไปว่าก็เพราะร่างกายของเราน่ะไม่มีโครงกระดูกมาค้ำจุนได้แต่คลานและก็คลานซ้ำยังคลานได้ไม่เร็วฉะนั้นน่ะจึงต้องเอาเปลือกหอยแข็งๆแบบนี้มาปกป้องยังไงล่ะลูกหอยจึงได้ถามขึ้นมาอีกว่า
1: และที่ไม่ดักแด้ไม่มีกระดูกคลานก็ไม่เร็วทำไมเขาไม่เห็นจะต้องแบกเปลือกหอยแข็งๆแล้วก็หนักๆอย่างเบาเลยล่ะครับ
0: แม่หอยทากจึงได้ตอบกลับไปว่าก็เพราะว่าดักแด้น่ะเขาจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วท้องฟ้าก็จะปกป้องเขายังไงล่ะลูกหอยทากจึงได้ถามอีกว่า
1: ป้าแล้วน้องไส้เดือนล่ะฮะไม่เห็นมีกระดูกเลยคลานก็ไม่เร็วกลายเป็นผีเสื้อก็ไม่ได้ทำไมมันไม่ต้องแบกหอยแข็งๆแล้วก็หนักอย่างเราเลยล่ะฮะ
0: แม่จึงได้ตอบกลับไปว่าก็เพราะว่าน้องไส้เดือนน่ะรู้จักมุดดินแผ่นดินอันกว้างใหญ่เดียจึงได้ปกป้องเขายังไงล่ะลูกหอยทากจึงได้ร้องโฮออกมาและได้กล่าวว่า
1: เราเดียช่างน่าสงสารท้องฟ้าก็ไม่ปกป้องเราแผ่นดินก็ไม่ปกป้องเรา
0: แม่หอยทากจึงได้ปลอบใจลูกดังนั้นเนี่ยเราจึงได้มีเปลือกหอยเราเนี่ยไม่ต้องพึ่งฟ้าแล้วก็ไม่ต้องพึ่งดินเราพึ่งตัวเราเองเราเนี่ยสุดยอดกว่าเจ้าดักแด้แล้วก็สุดยอดกว่าเจ้าไส้เดือนอีกนะ
1: ก็จริงอย่างที่แม่พูดนะจะว่าไปเราเนี่ยก็เท่เหมือนกันนะคะแม
0: ่ก็ใช่นะสิจ๊ะ

คำอธิบายของแม่หอยทากถือว่ามีความหมายที่ล้ำลึกมากๆเลยนะการที่สยบความสงสัยของลูกหอยทากที่สงสัยได้นั้นต้องใช้การอธิบายโดยการยกตัวอย่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆที่ต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมที่หลบหนีภัยอันตรายในขณะที่เผ่าพันธุ์ของหอยทากสามารถหลบเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยของตัวเองได้และนี่แหละค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หอยทากต้องมีเปลือกแข็งๆแบกอยู่บนหลังตลอดเวลานั่นเองเรื่องบางเรื่องเมื่อถูกอธิบายอย่างมีชั้นเชิงก็ทำให้มันดูมีค่ามากๆเลยล่ะค่ะน้องๆว่าไหมไปติดตามกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะเมื่อเด็กหญิงแคร์เรคนนึงได้บังเอิญไปเห็นกับเหตุการณ์แปลกๆซึ่งเป็นภาพของหนู2แม่ลูกที่กำลังคุยกันด้วยความรักภาพเหตุการณ์นั้นช่างน่าประทับใจและนำมาซึ่งบทเรียนอันยิ่งใหญ่ให้กับเธอค่ะไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าบทเรียนโดยบังเอิญกันได้เลยนะคะ

0: ที่เห็นแก่ตัวมากอยู่คนหนึ่งเด็กคนนี้นิสัยไม่ดีมากเธอไม่เคยพูดจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานเลยถ้าเธอไม่พอใจอะไรแล้วก็มักจะแสดงกิริยาที่ไม่น่าดูเธอเป็นคนที่จู้จี้ชอบโกรธพุ่งพ่านและอารมณ์หงุดหงิดอยู่เสมอจึงทำให้บิดาและมารดาเป็นทุกข์ไม่สบายใจไปด้วยนอกจากนี้เธอจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่เคยยอมรับฟังผู้อื่นเอาแต่ใจของตนเองเป็นที่ตั้งแม้ว่าบิดาของเธอจะได้กล่าวตักเตือนให้เห็นถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเช่นนี้ของเธอก็ไม่ได้เป็นผลแต่อย่างไรเธอนั้นยังคงนิสัยเสียอยู่เช่นเดิม
1: จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราเนาะทำไมลูกของเราจึงได้เป็นเด็กนิสัยแบบนี้กันนะ
0: นี่เป็นคำถามที่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนใจมากและเฝ้าคิดอยู่เสมอวันหนึ่งเด็กหญิงคนนี้ได้นั่งอยู่ตามลำพังในห้องของเธอก็ได้มีหนูตัวเล็กๆย่องมาจากรูของมัน
2: เอ้ยหน้าขยะแขยงอะไรเช่นนี้เนี่ย
0: เธอได้ร้องอุทานออกมาด้วยเหตุที่เจ้าหนูนั้นตัวเล็กมากเธอได้นั่งดูว่ามันจะทำอะไรต่อไปลูกหนูตัวนั้นได้วิ่งไปตรงนี้แล้วก็วิ่งไปตรงนั้นวนไปรอบๆห้องคล้ายจะหาอะไรสักอย่างตรงมุมห้องด้านหนึ่งมีเมล็ดข้าวตกอยู่ 2-3 เม็ดเมื่อพบเข้าแทนที่มันจะเก็บเอาไว้กินแต่มันกลับวิ่งเข้ารูอย่างรีบร้อนเพียงชั่วครู่เจ้าหนูตัวเล็กๆตัวนั้นก็พาแม่ของมันมาที่กองข้าวที่มันพบเมื่อสักครู่เจ้าหนูตัวที่เป็นแม่ได้ทำจมูกฟุดฟิดดมไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกองข้าวแม่หนูได้ร้องออกมาด้วยความดีใจแล้วมันก็ได้กินข้าวนั้นอย่างหิวโหยแม่หนูตัวนั้นตาบอดและเพราะว่ามันไม่สามารถมองเห็นอะไรได้นี่เองมันจึงไม่สามารถหาอาหารกินเองได้จึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือดังนั้นลูกหนูจึงต้องออกมาค้นหาอาหารให้แก่แม่ของมันในขณะนั้นได้มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากนอกห้องลูกหนูจึงได้ร้องขึ้นว่า
2: แม่เราต้องรีบเข้ารังแล้วล่ะห้ามแม่เราต้องรีบเข้ารังแล้ว
3: โอ้รีบเข้ารังไป
2: แม่ไป
0: แล้วมันก็ได้นำแม่ของมันกลับเข้ารูที่มันออกมาเมื่อครู่มันได้คอยดูแลแม่ของมันอยู่ตลอดเวลาเด็กหญิงได้นั่งเฝ้ารอดูตั้งแต่ต้นจนจบบัดนี้เธอได้เริ่มคิดได้แล้วได้นึกละอายตัวเอง
4: เฮ้ยอะไรกันนี่แม้แต่ลูกหนูมันยังรักและคอยดูแลแม่ของพวกมันถึงเพียงนี้เฮ้ยแล้วเราล่ะเราเป็นเด็กที่ไม่ดีอะไรเช่นนี้เนาะ
0: เด็กหญิงได้รำพึงกับตัวเองภายหลังจากนั้นเด็กหญิงก็เปลี่ยนไปใครๆก็คิดว่าเด็กคนนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวต่างพากันชื่นชมยินดีที่เด็กหญิงนั้นได้กลับไปเป็นคนดีโดยที่เด็กหญิงผู้นั้นไม่เคยเล่าให้ใครๆนั้นฟังเลยถึงเรื่องลูกหนูและแม่ของมันที่ตาบอด

งคนเราก็เรียนรู้จากความบังเอิญได้เหมือนกันนะคะเนี่ยดูอย่างเด็กหญิงแก้วแรกคนนี้ที่ไม่เคยนึกถึงจิตใจของพ่อแม่มาก่อนแต่พอเห็นลูกหนูได้เฝ้าดูแลแม่หนูที่ตาบอดแล้วเด็กหญิงคนนี้ก็รู้สึกละอายใจแม้แต่สัตว์เองก็ยังแสดงความรักต่อพ่อและแม่ได้ขนาดนี้เมื่อเธอได้ย้อนกลับมาคิดถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมานั่นจึงทำให้เธอต้องปรับตัวใหม่และหันกลับมาใส่ใจฟังคำพูดของพ่อแม่นั่นเองถ้าหากว่าเรารู้จักสังเกตสิ่งรอบข้างเนี่ยไม่แน่นะคะบางทีเราก็อาจจะได้รับบทเรียนโดยบังเอิญเหมือนกับเด็กหญิงคนนี้ก็ได้นะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยกับเรื่องราวของชาวไร่และแมวของเขาเมื่อชาวไร่ไม่ไว้ใจแมวและกลัวว่าแมวจะกินปลาเข้าจนได้ในสักวันเขาจึงพยายามจับตามองและสังเกตอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าลางสังหรณ์ของชาวไร่จะถูกต้องหรือไม่ต้องไปรับฟังเรื่องราวพร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าไว้ใจสัญชาตญาณไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีแมวตัวหนึ่งคอยป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆกับอ่างเลี้ยงปลาของชาวไร่ผู้หนึ่งตั้งแต่เช้าจรดค่ำนับว่าเป็นเวลา10วันแล้วแต่ก็ไม่ได้ขโมยปลาไปกินแต่อย่างใดชาวไร่นั้นก็ไม่ไว้ใจเจ้าแมวเหมียวที่ภรรยาของตนนั้นเอามาเลี้ยงเอาไว้เขาจึงได้คอยระมัดระวังและคอยดูแลเจ้าอ่างเลี้ยงปลานั้นอยู่ตลอดด้วยความกลัวว่าเจ้าแมวจะจับไปกินซะหมดแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งและแล้วเจ้าปลาของเขาก็ยังอยู่รอดปลอดภัยจากเจ้าแมวเหมียวตัวนี้แม้ว่ามันจะไปนอนอยู่ใกล้ๆกับอ่างเลี้ยงปลาก็ตามแต่ก็ไม่เคยทำอันตรายใดๆแก่ปลาเลยชาวไร่จึงได้คิดว่าเจ้าแมวเหมียวตัวนี้เป็นแมวที่ดีและก็คงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจึงไม่ได้อดอยากและหิวโหยแต่อย่างใดชาวไร่จึงได้ให้ความไว้วางใจไม่คอยระแวดระวังเจ้าอ่างเลี้ยงปลาของตนเองอีกต่อไปวันหนึ่งเมื่อชาวไร่ได้ออกไปข้างนอกจึงได้ลูบหัวเจ้าแมวเหมียวและได้เอ่ยปากฝากไปว่าน
1: ี่เจ้าแมวอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับฝูงปลาของข้าก่อนนะไว้เดี๋ยวข้าจะกลับมาช่วงเย็นๆยังไงก็ฝากด้วยล่ะ
0: เจ้าแมวเหมียวได้ทำทีนอนหลับอย่างเกลียดค้านอยู่ใกล้ๆกับอ่างเลี้ยงปลาและเมื่อถึงเวลาที่ชาวไร่นั้นได้ออกไปข้างนอกมันก็ได้รีบลุกพลวดขึ้นมาตะปบปลาในอ่างนั้นใส่ปากอย่างรวดเร็วและในที่สุดปลาน้อยใหญ่นับ10ตัวในอ่างนั้นก็ถูกเจ้าแมวเหมียวจับกินจนหมดก่อนที่มันจะหนีออกจากบ้านไปเมื่อชาวไร่ได้กลับมาและเห็นฝูงปลาของตนที่เลี้ยงเอาไว้

ถึงแม้ว่าจะเฝ้าสังเกตการดูมาเป็นระยะเวลานานจนชาวไร่เกิดความไว้วางใจว่าเจ้าแมวคงจะไม่แอบกินปลาในอ่างเป็นแน่แต่สุดท้ายค่ะความไว้วางใจก็สู้สัญชาตญาณไม่ได้จริงๆเมื่อสัตว์ที่มีความหิวก็จะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าจะต้องหาของกินซึ่งของกินที่อยู่ใกล้เจ้าแมวมากที่สุดนั่นก็คือปลานั่นเองค่ะจะไปโทษเจ้าแมวก็ไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าแมวก็เดินไปหาอะไรกินในครัวไม่เป็นนี่นายังไงก็ต้องรู้จักระแวดระวังสัตว์ในบ้านบ้างนะคะบางทีสัญชาตญาณของสัตว์ก็เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้มีสติไว้ปลอดภัยกว่าค่ะตอนนี้จบนิทานในช่วงของพี่ยามีก็ลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยค่ะวันนี้ค่ะลุงทองดีดันเห็นเลือดกำเดาที่ไหลออกมาจากจมูกของเจ้าจ้อยแล้วก็ใจคอไม่ค่อยดีเพราะว่าลุงทองดีไม่ชอบเลือดอยู่แล้วแต่ในความเป็นห่วงหลานก็เลยต้องรีบจัดการเรื่องที่อยู่ตรงหน้าวันนี้ลุงทองดีรับบทหนักเลยทีเดียวค่ะไปติดตามเรื่องราวและความสนุกสนานของคำว่าแสลงพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: ที่ลุงทองดีกับเจ้าจ้อยกำลังนั่งเล่นกันอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านนั้นจู่ๆเจ้าจ้อยก็ทำท่าทางฟึดฟัดแปลกก่อนที่จะเกิดเรื่องราวกลหนขึ้นจนทำให้ทั้งสองลุงหลานต่างก็ทำตัวไม่ถูกกันทั้งคู่อ้าวเกิดเรื่องอะไรอีกล่ะคะวันนี้ไปรับฟังพร้อมกันได้เลย
1: ลาลาลาลาลา
2: เจ้าจ้อยเอ็งเป็นอะไรของเอ็งนะฮะทำไมถึงทำเสียงฟึดฟัดแบบนั้นเล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันจ้ะจ้อยแค่รู้สึกเคืองๆจมูกขึ้นมาน่ะ
2: อ้าวแล้วเอ็งไปเคืองมันเรื่องอะไรล่ะทะเลาะกันเหรอ
1: โอ้ยลุงเล่นมุกอะไรเนี่ยไม่ใช่การกดเคืองแบบนั้นสิจ้อยหมายถึงการระคายเคืองต่างหากเล่า
2: อ้าวกลายเป็นว่าข้าเล่นมุกแปลกไปซะอีก
1: ก็ใช่น่ะสิเล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะขำเลย
2: เฮ้ยวันนี้เนี่ยมันน่าเบื่อจังเลยอากาศก็แปลกๆเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนปรับตัวไม่ทันแล้วเนี่ย
1: นั่นน่ะสิจ้ะลุงจ้อยเองก็รู้สึกคล้ายเหมือนจะป่วยเหมือนกันนะเนี่ย
2: ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยก็แล้วกันบางทีการที่เองฟึดฟัดอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเองกำลังป่วยก็ได้
1: มันน่าจะเอ๊ะอะไรเปียกๆที่จมูกลุงทองนี่
2: อะไรเจ้าจ้อยเอ็งเรียกข้าทำไมเหรออ้าวเฮ้ยแล้วทำไมเอ็งถึงมีเลือดอยู่เต็มจมูกแบบนั้นเล่า
1: ลุงจ้อยเป็นอะไรอ่ะลุงจ้อยด้วยเลือดอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไอ้จ้อย
1: อะไรลุงลุงทำอะไรสักอย่างสิช่วยจอยก่อนว่าจอยไปหาหมอแล้ว
2: เอ็งทำใจดีๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวข้ามาค่ะเดี๋ยวข้ามา
1: ลุงลองดีทิ้งจอยไปไหนแล้วจอยเป็นอะไรเนี่ยน่ากลัวเลือดเต็มไปหมดเลย
0: ลุงทองดีรีบวิ่งขึ้นบ้านไปหยิบน้ำแข็งกับกระดาษทิชชู่มาปฐมพยาบาลเจ้าจ้อยเบื้องต้นโดยการให้เจ้าจ้อยนอนหงายหน้าแล้วนำน้ำแข็งมาประคบที่จมูกให้เลือดหยุดไหลอาการแบบนี้ก็คืออาการเลือดกำดาวไหลนั่นเองล่ะค่ะ
2: เป็นไงบ้างล่ะไอ้จ้อยไหนลองลุกขึ้นมานั่งบ้างสิ
1: เหมือนเลือดจะหยุดไหลแล้วนะจ๊ะลุงดูสิ
2: เฮ้ยๆๆอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ข้าสิข้าไม่ชอบเลือดโว้ยโอ้ยแทบจะเป็นลมเลยเนี่ย
1: นั่นแน่ลุงทองดีกลัวเลือดหรอจ๊ะ
2: ไม่ได้กลัวโว้ยแค่เห็นแล้วมันแสลงตาน่ะ
1: ฮะแสลงเหรออ
2: ๋อคำว่าแสลงที่ข้าพูดเนี่ยก็เป็นคำที่หมายถึงการขัดหูขัดตาหรือว่าทำให้ไม่พอใจอย่างแสลงตาเนี่ยมันก็คือการขัดตาไม่น่ามองยังไงเล่า
1: อย่าง

0: ี้นี่เองเจ้าก็ลืมไปเลยนะว่าลุงทองดีกลัวเลือดนะ
1: ข้าบอกว่าข้าไม่ได้กลัวไงมันแค่แสลงตาเฉยๆนะ
0: จ้าๆๆแสลงก็แสลงว่าแต่นี่จ้อยเป็นอะไรหรอจ๊ะลุงจู่ๆเลือดก็ไหลจ้อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่า
1: หยุดเลยหยุดเลยเอ็งไม่ต้องคิดเวอร์ไปไกลเลยนะอาการที่เอ็งเป็นเนี่ยมันก็แค่เลือดกำเดาไหลเท่านั้นแหละ
0: แล้วทำไมจ้อยถึงเลือดกำเดาไหลล่ะจ๊ะลุง
1: ไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเอ็งไปทำจมูกฟึดฟัดมันก็เลยทำให้เส้นเลือดฝอยแตกแต่ว่าดีแล้วล่ะที่ตอนเนี้ยข้าปฐมพยาบาลด้วยการประคบน้ำแข็งเรียบร้อยถ้าไม่งั้นน่ะเอ็งแย่แน่
0: นี่จริงๆที่ลุงทองดีมีสติแล้วก็ช่วยจ้อยไว้ได้ทันทั้งที่ลุงทองดีก็กลัวเลือดจนขาสั่น
1: พ่อข้าบอกว่าข้าไม่ได้กลัวไงแค่มันแสลงตาโว้ย
0: เอาหน้าเอาหน้ายังไงจ้อยก็ขอขอบคุณลุงทองดีอีกรอบนะจ๊ะ
1: เออไม่เป็นไรหรอกคราวหลังก็อย่าทำจมูกฟึดฟัดบ่อยนักแล้วก็อย่าแค่จมูกด้วยเดี๋ยวเลือดกำเดามันจะไหลอีกได้คราวหน้าเนี่ยถ้าเอ็งเป็นเนี่ยนะจำไว้ให้ดีเลยว่าต้องปฐมพยาบาลด้วยการประคบเย็นเข้าใจไหม
0: เข้าใจแจ่มแจ้งเลยละจ้าแต่ทางที่ดีจ้อยเลิกแค่จมูกแล้วก็เลิกทำจมูกฟึดฟิดแบบนั้นน่าจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเลือดกำเดาไหลให้ลุงทางดีกลัวอีก
1: โอ้ยก็ข้าบอกว่าข้าไม่ได้กลัวข้าไม่ได้กลัวเลือดโว้ย
0: เออนี่ไงคนมายอมรับความจริงเอ๊ะเหมือนจะมีเลือดออกมาอีกแล้ว
1: โอ้ยปัดโถเอ้ยเพิ่งจะหายเอ็งมาหัวเราะฟืดฟัดเสียงดังโอ้ยเอ็งรีบนอนหงายหน้าแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบเลย
0: นั่นไงลุงทองดีไม่กล้ามองอีกแล้ว
1: นี่เอ็งรีบประคบเข้ามัวแต่แซวข้าอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวจะปล่อยให้นอนตรงนี้คนเดียวซะนี
0: ่อย่าทิ้งจอยไปสิอยู่กับจอยก่อน
1: อันดับแรกเนี่ยนะถ้าเอ็งอยากจะหายเนี่ยเอ็งก็นอนประคบเย็นเงียบๆไปก่อนเลยห้ามพูด
0: ก็ได้จ้ะ
1: เอ้ยเอ็งเนี่ยนะชอบทำให้ข้าเป็นห่วงอยู่เรื่อย
2: ไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอาวในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็ข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีมีนิทานมาฝากกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของราชาปูที่ชอบความสงบและอยากจะหลับให้เต็มอิ่มจึงได้ออกกฎว่าในเวลาที่ปูนอนหลับอยู่นั้นห้ามสัตว์ตัวใดส่งเสียงดังรบกวนแต่ก็มีสัตว์กลุ่มนึงค่ะที่ยังหัวเราะโวยวายเพราะมีสาเหตุต่อกันมาหลายๆทอดจนทำให้ราชาปูต้องออกหาตัวการจนไปเจอเข้ากับยุงที่เป็นต้นตอของเรื่องราวนี้นั่นเองหุยจะเกิดการประทะกันไหมล่ะคะเนี่ยไปรับฟังร้องกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ายุงอันธพาลในนิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่กันได้เลยนะและในนิทานเรื่องที่2ของพี่แยมมี่ค่ะมีชื่อเรื่องว่าเสียงเพลงพ้นภัยซึ่งเป็นเรื่องราวของเหล่าไดโนเสาร์น้อยที่วิ่งเล่นอย่างเพลิดเพลินเข้าไปในป่าจนรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นหลงทางซะแล้วค่ะอีกทั้งยังมีอาการหวาดกลัวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกลัวว่าจะออกจากป่าไม่ได้และก็กลัวว่าไม่มีใครมาช่วยด้วยจนทำให้ทั้งหมดนั้นขวัญเสียกันไปหมดเอาแล้วอย่างนี้ไดโนเสาร์น้อยจะเอาตัวรอดได้ยังไงล่ะคะเนี่ยไปติดตามรับฟังกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเสียงเพลงพ้นภัยกันได้เลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของบ้านสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะที่ใช้ชีวิตด้วยการเผาถ่านขายวันหนึ่งภรรยาเกิดความโลภและยุโยงให้สามีนั้นตัดต้นไม้ขายเสียจะได้ราคามากกว่าการเผาถ่านสามีก็หลงเชื่อค่ะแล้วรายได้ก็หลั่งไหลเข้ามาจริงๆด้วยแต่พอยิ่งได้เงินมากขึ้นก็ยิ่งตัดต้นไม้มากขึ้นมากขึ้นและนอกจากนี้นะคะเขายังชักชวนให้คนอื่นมาช่วยตัดอีกด้วยจนทำให้เกิดสภาพแวดล้อมเสียหายในที่สุดโอ้ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยน่าตีจริงๆเลยมาไปติดตามรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องที่3ของพี่ยามี่กันเลยนะคะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าทำลายชีวิตตัวเองนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยคิดจะส่งเรื่องแต่งไปประกวดหนังสือจึงได้เล่าไอเดียให้กับลุงทองดีได้ฟังค่ะแต่ลุงทองดีก็ไม่เข้าใจเรื่องราวที่มีตรรกะแปลกๆของเจ้าจ้อยเอ๊ะแล้วคำว่าตรรกะที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังร้องกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะว้าวหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆ อยากจะฟังนิทานกันแล้วหรือยังคะเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ายุงอันธพาล

0: ในสมัยหนึ่งนานมาแล้วได้มีปู่ตัวหนึ่งเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายเมืองที่ปู่ปกครองอยู่นั้นมีสระน้ำหลายสระสำหรับเป็นที่ว่ายน้ำเล่นสัตว์ต่างๆรวมทั้งบรรดาแมลงหลายชนิดที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างอยู่ในการปกครองของปู่ตัวนี้ทั้งสิ้นจอมปู่ได้วางกฎเกณฑ์กำหนดไว้ข้อหนึ่งว่าขณะที่มันนอนหลับอยู่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในการปกครองของมันจะต้องอยู่กันอย่างเงียบๆห้ามทำเสียงดังให้เป็นที่หนวกหูเด็ดขาดวันหนึ่งพวกกบได้นึกขำขึ้นมาจึงได้พากันหัวเราะขึ้นด้วยเสียงอันดังลั่นจนทำให้ปู่นั้นตกใจตื่นเจ้าปู่ได้รู้สึกโกรธมากที่พวกกบนั้นต่างพากันละเมิดกฎที่วางเอาไว
1: ้ยุงบอกมาซิว่ามันเรื่องอะไรถึงได้คอยเล่นงานหิ่งห้อยแบบนี้
0: ยุงไม่ได้ตอบคำถามของปู่แต่ได้บินตรงรีเข้าไปหาปู่และกัดเข้าที่หน้าผากจอมปู่ได้ถูกยุงเล่นงานเช่นนั้นก็โกรธจึงได้เอาก้ามนั้นทุบตียุงเสียขาดที่ฝ่ายยุงตัวอื่นๆเมื่อทราบข่าวว่าสหายของมันถูกปู่ทำร้ายถึงแก่ความตายเช่นนั้นจึงได้พากันโกรธแค้นพวกยุงไม่รอช้าต่างพากันออกค้นหาเพื่อแก้แค้นแทนพวกมันจักจั่นซึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้ได้ทราบข่าวว่าพวกยุงนั้นกำลังออกตามหาปูจึงคิดที่จะช่วยเหลือปูจึงได้ขยับปีกเป็นสัญญาณให้ปูรู้ว่าภัยนั้นกำลังมาถึงตัว
2: ฮ่าโอ้ยแล้วอย่าแล้วอ๋อย
3: ไอ้นี่ดูสิฮ่ายุงมาเต็มเลยไม่ไหวแล้ว
0: ปู่ได้ยินสัญญาณเตือนภัยจากจักรจันจึงได้ลงรูไปการหลบซ่อนของปู่ได้ล่วงรู้ไปถึงหูของยุงอย่างรวดเร็วเมื่อพวกยุงได้รู้ว่าปู่นั้นหลบซ่อนอยู่ในรูเล็กๆมันจึงพากันออกค้นหาปู่ตามรูต่างๆเป็นการใหญ่เพราะด้วยเหตุนี้แหละเราจึงได้เห็นว่ายุงนั้นชอบทำเสียงหึ่งหึ่งหึ่งที่หูของเราทั้งนี้ก็เพราะว่ายุงมันสงสัยว่าปู่จะหลบซ่อนอยู่ในรูหูของเรานั่นเอง
2: อยู่ตรงนี้
4: ตรงนี้อะ

โหไม่น่าเชื่อเลยเจ้ายุงตัวกระจิ๊ดจะมีความน่ากลัวมากถึงขนาดที่ทำให้ราชาแห่งปูต้องหลบเข้ารูกันเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นนิทานที่อธิบายสาเหตุนะคะที่บอกว่าทำไมปูถึงชอบมุดเข้าไปอยู่ในรูอีกทั้งยังอธิบายด้วยนะคะว่าทำไมยุงถึงชอบบินตอมหูหึ่งหึ่งหึ่งหึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ายุงนั้นนึกว่านั่นคือรูปูนั่นเองโอ้โหจินตนาการของคนที่แต่งเรื่องนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยจริงๆนะคะหวังว่าต่อจากนี้เราจะเข้าใจกันสักทีนะคะว่าทำไมยุงถึงชอบบินตอมหูหึ่งหึ่งเนี่ยยังไงถ้าได้ยินเสียงยุงบินหึ่งหึ่งก็รีบปัดนะหรือว่าหลบให้พ้นๆด้วยจะได้ไม่เป็นไข้เลือดออกเอานะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะเด็กๆเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยในนิทานเรื่องที่2นี้เป็นเรื่องราวของไดโนเสาร์น้อยที่กำลังฟูฟายหวาดกลัวกับการหลงป่าและคิดว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยแล้วแน่ๆนั่นจึงทำให้พวกเขาต้องพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ค่ะแต่พี่แยมมี่อยากจะรู้จังเลยนะคะว่าพวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงไปรับฟังพร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเสียงเพลงพ้นภัยไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: จ้าสเตโกซอรัสน้อยกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันในป่ากับดิโพโดคัสและไดโอซอรัสทันใดนั้นมันก็ได้หยุดชะงักและได้เหลียวมองไปรอบ
1: ๆโอ้ยแย่แล้วฉันคิดว่าเราหลงทางกันแล้วล่ะ
2: จริงด้วยนี่ก็เริ่มมืดแล้ว
0: โดโอซอรัสได้คล่ำครวญ
3: นี่อย่าเพิ่งตกใจไป
0: ดิโพโครัสได้ร้องเตือนด้วยน้ำเสียงที่ตื่นระหนก
1: โอ้ฉันรู้แล้ว
0: สเตโกซอรัสน้อยได้พูด
1: เรามาร้องเพลงกันเถอะนะพ่อฉันพูดเสมอว่าการร้องเพลงเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้น
3: เธอจะให้พวกเราร้องเพลงกันตอนนี้น่ะเหรอ
2: นั่นน่ะเซ่ทำไมถึงต้องร้องเพลงตอนนี้ด้วยล่ะ
1: เอาเถอะนะเผื่อว่าจะมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาได้ยินเสียงของเราเขาก็จะได้มาช่วยเราแล้วก็พาเราออกจากป่านี้ยังไงล่ะ
0: หลังจากนั้นไดโนเสาร์น้อยทั้ง3ก็ได้เริ่มร้องเพลง
1: มาเรามาดิ้นกันเถอะไดโน
4: เย
0: ้ไดโนเสาร์น้อยทั้ง3ได้ร้องเพลงโปรดของตัวเองและได้เต้นรำไปรอบๆป่าเหล่าไดโนเสาร์น้อยได้ส่งเสียงร้องเพลงกันดังกึกก้องเสียงร้องเพลงของพวกมันนั้นดังไปทั่วทั้งป่าเพียงในเวลาไม่นานเพลงนั้นก็ได้ดังไปถึงหูของพ่อและแม่ของสเตโกซอรัสที่กำลังตามหาไดโนเสาร์น้อยทั้ง3และแล้วเสียงเพลงก็ได้พาไปเจอกับไดโนเสาร์น้อย
1: ฮะนั่นพ่อหา
3: แม่คะ
1: ผมรู้แล้วล่ะครับพ่อพูดถูกแล้วฮะ
0: สเตโกซอรัสน้อยที่หัวเราะพลางกับสวมกอดพ่อและแม่อย่างแน่น
1: การร้องเพลงเนี่ยทำให้พวกเรารู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยฮะแต่การได้เจอหน้าพ่อกับแม่อีกครั้งทำให้ผมรู้สึกดีที่สุดเลย

ยามที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นเหล่าไดโนเสาร์น้อยก็ยังมีเสียงเพลงคอยช่วยให้รู้สึกดีและอันที่จริงแล้วก็ไม่เพียงแต่จะให้ความรู้สึกดีเท่านั้นนะคะเมื่อเสียงเพลงที่เหล่าไดโนเสาร์น้อยได้เพลงออกมาก็ได้ดังไปถึงหูผู้ใหญ่ที่กำลังออกตามหาเรียกได้ว่าการร้องเพลงในยามคับขันนั้นนอกจากจะช่วยให้ไม่เครียดแล้วก็ยังเป็นสัญญาณที่ทำให้คนอื่นได้รู้ว่าไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนอีกด้วยการมีสติไม่เคร่งเครียดกับปัญหาที่เผชิญอยู่ตรงหน้ามากเกินไปบางครั้งก็อาจจะทำให้เราพบกับทางออกที่ดีได้นะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะที่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำและกำลังจะทำผิดอย่างมหันต์ด้วยเกี่ยวกับการทำลายชีวิตของตัวเองค่ะอุ๊ยทำไมน่ากลัวอย่างนี้ล่ะคะไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าทำลายชีวิตตัวเอง

0: ถึงได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เชิงเขาเขามีอาชีพหาฟืนไปขายในทุกๆวันเขาจะไปเก็บกิ่งไม้แห้งตามเชิงเขาไปขายที่ตลาดนัดคนที่นั่นซื้อกิ่งไม้แห้งใช้ไปเป็นฟืนฟืนของเฉิงขายดีมากเฉิงได้แบ่งเงินที่ได้จากการขายฟืนส่วนหนึ่งให้กับภรรยาไปใช้จ่ายในครอบครัว
1: ขายฟืนครับขายฟืนเชื้อฟืนมาซื้อเร็วมาซื้อไวฟืนไหม้แห้งติดง่ายร้อนทนนานใครสนใจมาซื้อได้เลยครับขายฟืนครับขายฟืน
0: อยู่มาวันหนึ่งภรรยาของเฉิงได้พูดกับสามีว่าพี่เก็บฟืนแห้งไปขายอ่ะเมื่อไหร่มันจะรวยเชิงจึงได้ตอบว่า
1: ก็จริงนะถึงแม้ว่าฟืนของฉันจะขายดีก็ตามเถอะ
0: ภรรยาจึงได้พูดออกมาอีกว่าฉันว่าตัดต้นไม้ลงมาทีละต้นดีกว่าเก็บกิ่งแห้งนะรุ่งขึ้นเชิงจึงได้จัดการตัดต้นไม้รอบๆเชิงเขาจนเรียบในขณะที่เขาได้ตัดต้นไม้อยู่นั้นได้มีนกกางเขนตัวหนึ่งบินมาเกลี้ยกล่อมให้เขานั้นหยุดตัดต้นไม
2: ้เฮ้ยท่านหยุดตัดต้นไม้เถอะนะไม่อย่างนั้นนะพวกเราจะแย่นะไม่ใช่แค่พวกข้าแต่พวกท่านก็ด้วยหยุดตัดเถอะนะ
0: แต่เชิงนั้นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยังคงตัดต้นไม้ต่อไปเอาไม้นั้นไปขายได้เงินมามากขึ้นภรรยาของเขาเห็นว่าสามีขายและได้เงินมามากจึงได้ยิ่งโลภและไม่รู้จักพอได้ยุยงให้สามีตัดไม้เสียทั้งป่าเชิงได้ทำตามภรรยาพูดทุกอย่างและจัดการหาพี่น้องและญาติมาช่วยกันตัดต้นไม
1: ้คนโค่นเลยฉันจะโค่นให้หมดไม่ว่าจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่อย่างนั้นแหละโค่นให้หมดเลย
0: ระหว่างนั้นฝูงสัตว์ที่กำลังอาศัยอยู่ในป่าได้วิ่งออกมาขอร้องว่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าต่อไปอีกเลยเพราะว่าจะเป็นการทำลายร่มไม้ชายคาและแหล่งอาหารของพวกเขาจนหมดสิ้นแต่เฉิงก็ไม่ยอมฟังและไม่ยอมสนใจเลยแม้แต่น้อยยังคงตัดไม้ทำลายป่าต่อไปในที่สุดทั้งป่าก็เหี้ยนเตียนหมดเหลือแต่ตอไม้ไม่มีลำต้นกิ่งใบช่วยรักษาดินและอุ้มน้ำเลยจึงทำให้ธรรมชาตินั้นลงโทษเกิดมรสุมน้ำท่วมพัดพากองต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาไปตามน้ำบ้านช่องในหมู่บ้านล้วนถูกน้ำท่วมจนหมดเฉิงและภรรยาจำต้องปีนป่ายหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาถึงตอนนี้ทั้งสองคนมันนึกเสียใจในภายหลังก็สายไปเสียแล้วความโลภทำให้เขาคิดผิดไปชั่ววูบจนก่อให้เกิดภัยพิบัติอย่างมหันต์

หลังจากจบนิทานเรื่องนี้แล้วน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมโลกของเราถึงได้อยู่มายาวนานขนาดนี้เฮียมีคิดว่าการที่โลกอยู่มาได้ยาวนานขนาดนี้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าการที่โลกมีธรรมชาติไว้คอยปรับสมดุลนั่นเองค่ะหลังจากนั้นจึงได้มีชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นมาแต่หลังจากที่มีมนุษย์เกิดขึ้นธรรมชาติ

ยังไงนะพี่ยามีได้แต่ภาวนาค่ะแล้วก็พยายามรักษาธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เจอกับจุดจบอย่างนิทานเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะจบในช่วงของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยในช่วงนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจอยของเราเอาแต่เล่าเรื่องที่ลุงทองดียิ่งฟังก็ยิ่งไม่เข้าใจและนอกจากนี้ลุงทองดีก็ยังบอกว่าตรรกะในการแต่งเรื่องของเจ้าจอยฟังดูแปลกๆลุงทองดีจึงต้องแนะนำเจ้าจอยชุดใหญ่เลยทีเดียวค่ะไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าตรรกะพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: าสาพาสนุก
1: เจ้าจ้อยคิดจะเขียนเรื่องแต่งส่งไปประกวดลงหนังสือในวันนี้เจ้าจ้อยจึงมีเรื่องสั้นที่ตัวเองเพิ่งแต่งเสร็จมาเล่าให้ลุงทองดีฟังเพื่อขอความคิดเห็นจากลุงทองดีว่าควรจะปรับแก้ยังไงบ้างซึ่งเจ้าจ้อยก็ได้รับความคิดเห็นจากลุงทองดีไปมหาศาลเลยทีเดียว
2: เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะเป็นไงบ้างจ้ะลุงเรื่องแต่งที่จ้อยเพิ่งเล่าไปอ่ะสนุกสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะ
3: ข้าก็พยายามจะเข้าใจนะแต่ว่าทำยังไงข้าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเรื่องของเองเนี่ยมันแปลกๆพี่ลึกแฮ
2: ะโอ้ลุงไม่เข้าใจอะไรเนี่ยจ้อยอุตส่าห์เล่าอย่างละเอียดยิบแล้วนะเนี่ย
3: ก็มันละเอียดเกินไปข้าไม่เห็นภาพเองลองเล่าแบบย่อๆให้ฟังอีกทีได้ไหมล่ะ
2: โอ้ลุงอ่ะตอนเล่าให้ฟังก็ไม่ตั้งใจทีนี้เรามาขอให้เล่าใหม
3: ่หรือว่าเองจะไม่ต้องเล่าก็ได้นะข้าจะได้เอาเวลาไปทำงานทำการอย่างอื่นต
2: ่อเราจะลุงแหมทำให้น้อยใจไปใหญ
3: ่งั้นก็ว่ามาขอแบบย่อๆกระชับให้มันรู้เรื่องด้วยนะ
2: ได้เลยคืองี้จ้ะเรื่องที่จอยแต่งเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์โลกของเราที่ไปบุกต่างดาวเพื่อเป็นการหาโลกใบใหม่อยู่เพราะว่าในอนาคตเนี่ยมนุษย์จะมีจำนวนมากแล้วก็ล้นโลกก็เลยต้องไปหาที่อยู่ใหม่ต้องไปรุกรานดาวอื่นเพื่อขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังไงล่ะจ้ะลุง
3: คือว่า
2: เป็นไงสนุกจนอ้าปากค้างไปเลยแล้วสิ
3: เฮ้ยงงจนอ้าปากหวอละสิไม่ว่าต่อให้เองจะเล่าอีกกี่ครั้งเนี่ยนะแต่ถ้าเรื่องราวมันยังเป็นแบบนี้ยังไงข้าก็ไม่เข้าใจเรื่องราวของเองเนี่ยมันมีตรรกะแปลกๆชอบกล
2: ฮะอะไรกันลุงทำไมอยู่ดีๆก็มาหาว่าจ้อยตรรกะแบบนี้ล่ะจ๊ะ
3: ไม่ใช่ตรรกะสิข้าพูดว่าตรรกะตรรกะนะเจ้าจ้อย
2: นั่นแหละแล้วมันแปลว่าอะไรเล่าจ้อยไม่เห็นจะเข้าใจเลย
3: คำว่าตรรกะที่ข้าพูดเนี่ยก็เป็นคำที่หมายถึงกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลยังไงล่ะ
2: อ
3: ้
2: าวงั้นเนี่ยลุงทองดีบอกว่าเรื่องที่จ้อยแต่งมีตรรกะแปลกๆก็หมายความว่าเรื่องของจ้อยมันไม่ดีสิ
3: จะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดความรู้สึกแต่ที่ข้าบอกว่าตรรกะมันแปลกๆเนี่ยก็คือวิธีคิดและการใช้เหตุผลในเรื่องของเองน่ะมันประหลาด
2: แล้วมันประหลาดยังไงล่ะจ๊ะลุง
3: โถยังจะมาถามอีกแค่เปิดเรื่องมาว่ามีมนุษย์ไปบุกรุกต่างดาวเนี่ยมันก็บ้าแล้ว
2: บ้าอะไรกันแบบนี้เขาเรียกว่าแหวกแนวต่างหากปกติเนี่ยมีแต่หนังมนุษย์ต่างดาวบุกโลกนี่มนุษย์โลกไปบุกดาวอื่นบ้างถือว่าเป็นการเปิดก่อนได้เปรียบยังไงล่ะจ๊ะลุง
3: แล้วแบบนี้เนี่ยคนอ่านเขาจะได้อะไรจากเรื่องที่เองแต่งฮะ
2: คนอ่านต้องได้อะไรจากเรื่องที่จ้อยแต่งด้วยล่ะจ๊ะ
3: เฮ้ยก็ต้องได้สินี่เองเขียนเรื่องส่งประกวดให้คนอ่านนะถ้าหากว่าอ่านแล้วมันไม่ได้ข้อคิดหรือว่าไม่มีคุณค่าแล้วคนอ่านเขาจะอ่านไปทำไมเล่า
2: เอ๊จ้อยเข้าใจว่าแค่จ้อยแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็รู้สึกสนุกแค่นั้นก็พอแล้วนี่นา
3: อันนี้ก็เป็นตรรกะที่ประหลาดเหมือนกัน
2: ลองดีว่าจ้อยอีกแล้ว
3: ข้าไม่ได้ว่าโว้ยเฮ้ยงั้นเองลองคิดตามข้านะสมมุติว่าเองจะทำกับข้าวให้คนอื่นกินแต่ว่าเองไม่สนใจว่าอาหารจะรสชาติเป็นยังไงหรือว่าหน้าตาจะน่ากินไหมแต่เองแค่สนใจว่าเองมีความสุขที่ได้ทำกับข้าวเนี่ยแบบนี้มันประหลาดไหม
2: ก็ประหลาดนะทิจ๊ะทำอาหารให้คนอื่นกินจะมองข้ามเรื่องรสชาติไปได้ยังไงเล่า
3: ก็นี่ไงมันก็เหมือนกับที่เองแต่งเรื่องราวเนี่ยถ้าหากว่าเองไม่สนใจว่าคนอ่านเขาจะได้อะไรเอาแต่สนุกอยู่คนเดียวแบบนี้แล้วเองจะได้รางวัลเหร
2: อก็จริงแฮะสงสัยว่าจ้อยจะต้องไปแต่งเรื่องมาใหม่แล้วล่ะต้องใช้ตรรกะให้มากกว่านี้สินะ
3: เออใช่ต้องคิดให้รอบคอบเป็นเหตุเป็นผลกว่านี้ยังไงก็พยายามเข้าล่ะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ข้าฟังใหม่ก็แล้วกัน
2: ไม่ต้องรอโอกาสหน้าแล้วลุงตอนนี้จ้อยมีไฟแห่งการเล่าเรื่องลุงโชนแล้วจ้อยเพิ่งนึกออกอีกเรื่องนึงเมื่อกี้นี่เลยเดี๋ยวจ้อยอยากจะเล่าให้ฟัง
3: โอ้ยนี่ใจคอเองจะไม่ให้ข้าไปทำอย่างอื่นเลยหรือไง
2: เอาหน้าลุงลุงต้องรับฟังจ้อยสิมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่มันเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ
3: ไม่เอาข้าไม่อยากฟังแล้ว
2: โอ้ยขอสิจ้อยจะเล่าต่อนะจ๊ะลุงคือว่า
3: ไม่เอาไม่เอา
2: คือว่ามันเป็นอย่าง
3: น
2: ี้
3: ข้าไม่อยากฟังโอ้ย
4: ว้าวจบ
1: ไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
6: สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องย้อมผมอย่างไรให้ปลอดภัยมีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลวันนี้เบสจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะกับคำถามที่ว่าการย้อมสีผมจะต้องทิ้งช่วงเวลาห่างจากการดัดผมยืดผมอย่างน้อยกี่วันคำตอบก็คือการย้อมสีผมจะต้องทิ้งช่วงเวลาห่างจากการดัดผมหรือว่าการยืดผมอย่างน้อย14วันค่ะ
7: ลดจริงแค่1กล่องค่ะ
8: สติอ้าวไม่ตรงปกดีนะยังไม่ซื้อก่อนกินก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ไม่กลัวถูกหลอก
9: นี่ก็เดทออนไลน์มาหลายวันละเราไปเดทกันข้างนอกได้ไหมเตง
10: ไม่ได้นะช่วงนี้โรคโควิด-19 ระบาดหนักเดทแบบนี้ก็ไปก่อนเถอะ
9: อุ้ยน่ากลัวจังเลยอะทำยังไงดีล่ะเนี่ยน้องไม่อยากติดโควิด
10: น้องชูใจถามมาแบบนี้มา

0: เนี่ยมีวิธีเลือกซื้อยังไงเหรอ
1: ก็ซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้อ่านฉลากก่อนซื้อเลือกแบบที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งควรเลือกที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ปริมาตรต่อปริมาตร
0: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงณัฐรัตน์สหวัชรินทร์เภสัชกรปฏิบัติการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาพบกับคุณผู้ฟังโดยนำสาระดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในมุมต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะอย่างที่หลายๆท่านทราบแล้วนะคะว่าตอนนี้โควิด-19 ระลอกใหม่นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะหลายคนก็มีความกังวลนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 กับอย.นะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากเภสัชกรมรกตนะคะประภัสสิริพันธ์เภสัชกรชำนาญการจากกองยามาให้ความรู้นะคะแล้วก็ตอบข้อสงสัยให้กับพวกเรานะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ค่ะสวัสดีค่ะพี่มรกต
3: สวัสดีครับ
2: สำหรับเข้าคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าอยากจะถามพี่มรกตว่าทำไมวัคซีนโควิด-19 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานด้านอาหารและยาของต่างประเทศแล้วค่ะพอเราจะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะทำไมเรายังต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับอย.ไทยอีกคะ
3: ครับสำหรับการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 จากต่างประเทศนะครับเนื่องจากกฎหมายตามพระราชบัญญัติยากำหนดให้จำเป็นต้องมาขึ้นทะเบียนที่อย.อีกครั้งนะครับเพื่อให้ทราบว่าผู้นำเข้าคือใครและสามารถติดตามตรวจสอบได้หากวัคซีนนั้นมีปัญหาเชิงคุณภาพหรือความปลอดภัยผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนครับ
2: แล้วนอกจากนี้นะคะโรงพยาบาลเอกชนนะคะหรือว่าบริษัทยาหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการในการนำเข้านะคะสามารถจะนำเข้าวัคซีนโควิด-19 นี้เข้ามายังในประเทศไทยได้หรือไม่คะพี่มรกต
3: ได้ครับเพราะว่ารัฐไม่ผูกขาดนะครับและไม่ปิดกั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนบริษัทยาหรือผู้ประกอบการนำเข้าแต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของการขออนุญาตนำเข้าก่อนนะครับแล้วนำวัคซีนมาขึ้นทะเบียนกับอย.ต่อไปเพื่อรับประกันว่าวัคซีนนั้นน่ะมีประสิทธิผลความปลอดภัยและก็มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับรวมทั้งเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้หากมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครับ
2: ก็ย้ำกันอีกครั้งเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนบริษัทยาหรือว่าผู้ประกอบการในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ก็ตามคือรัฐบาลไม่ได้ผูกขาดแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นในการนำเข้ามานะคะแต่ว่าก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะคะในการขออนุญาตนำเข้าให้ถูกต้องนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพี่มรกตทางอย.นะคะได้มีแผนในการรองรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ไว้หรือไม่คะ
3: มีครับอย.ได้เปิดช่องทางพิเศษพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนทุกรายการนะครับทั้งวัคซีนนำเข้าที่พัฒนาจากต่างประเทศและวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยเองทุกเทคโนโลยีทุกแพลตฟอร์มนะครับให้สามารถขึ้นทะเบียนด้วยความรวดเร็วถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลครับ
2: ก็เรียกได้ว่าคือเราเตรียมพร้อมนะคะในการบริการหรือว่าในการอำนวยความสะดวกนะคะที่จะขึ้นทะเบียนวัคซีนทุกรายการนะคะนอกจากนี้ค่ะอยากจะถามเพิ่มเติมค่ะพี่มรกตว่าแล้วในการขึ้นทะเบียนหรือว่าในการอนุมัติวัคซีนโควิด-19 เนี่ยค่ะทางอย.ค่ะมีข้อในการพิจารณาหรือว่ามีเกณฑ์อะไรต่างๆบ้างนะคะก่อนที่จะอนุมัติวัคซีนโควิด-19 นี้ค่ะ
3: ครับวัคซีนทุกรายการที่มาขึ้นทะเบียนกับอย.นะครับจะต้องมีการประเมินด้านความปลอดภัยนะครับด้านคุณภาพแล้วก็ด้านประสิทธิผลของวัคซีนรวมทั้งผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตยานะครับตาม GMP นะครับที่สำคัญคืออย.เนี่ยจะมีการพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนะครับเช่นขนาดของยาขนาดของโดสหรือปริมาณยาที่เหมาะสมที่ใช้นะครับระยะเวลาการให้วัคซีนผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแผนการจัดการความเสี่ยงของวัคซีนนะครับเนื่องจากวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนใหม่นะครับที่ยังไม่มีข้อมูลการใช้กับคนไทยมาก่อนครับ
2: ก็เรียกได้ว่าเราจะมีการประเมินแล้วก็ ประเมินทั้งในส่วนของสถานที่ในการผลิตนะคะแล้วก็ทั้งในตัวของวัคซีนที่นำเข้ามาด้วยนะคะซึ่งอย่างที่หลายๆคนกังวลว่าพอฉีดวัคซีนแล้วจะปลอดภัยไหมนะคะหรือว่าจะเกิดผลข้างเคียงต่างๆไหมทุกอย่างก็คือจะต้องมีแผนการวางแผนในการพิจารณาในเรื่องของปริมาณยาหรือว่าระยะเวลาในการฉีดหรือผลข้างเคียงต่างๆไว้แล้วนะคะแล้วในช่วงนี้ค่ะพี่มรกตมีข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนโควิด-19มาเป็นระยะเลยเห็นหลายข่าวมากแล้วก็แบบข่าวมาเรื่อยๆเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะทางอย.มีการพิจารณาถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
3: มีแน่นอนนะครับเนื่องจากต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนใหม่นะครับจึงอาจเกิดผลข้างเคียงหลังจากการฉีดได้ดังนั้นในการขึ้นทะเบียนนะครับจึงกำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องนำเสนอข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนนะครับแผนการติดตามการใช้ยาหรือวัคซีนนั้นนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเมื่อเกิดผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นนะครับโดยต้องมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดมายืนยันพร้อมกับการขึ้นทะเบียนวัคซีนนี้กับอย.ก่อนครับ
2: ก็เรียกได้ว่าสำหรับพวกเรานะคะที่เป็นคนที่จะต้องได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี้ยเราก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าก่อนที่เราจะได้ฉีดเนี้ยค่ะเขาได้มีการศึกษามีการตรวจสอบมีการประเมินคุณภาพต่างๆผลข้างเคียงต่างๆมาพอสมควรแล้วนะคะก่อนที่เราจะได้ให้เรามาฉีดกันนะคะ
3: ครับ
2: แล้วย้ำอีกทีนะคะว่าขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนกับอย.นี้คือไม่เสียเวลาแล้วก็อย.เราอำนวยความสะดวกนะคะให้ทั้งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนบริษัทยาหรือว่าผู้ประกอบการในการนำเข้านะคะแต่เป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าวัคซีนโควิด-19 เนี้ยค่ะที่นำเข้ามาหรือว่าที่มีการผลิตเองในประเทศเนี้ยจะมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากลเราก็จะต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพต่างๆทั้งประเมินในเรื่องของสถานที่แล้วก็ตัววัคซีนเองด้วยนะคะเพื่อผลสุดท้ายแล้วก็คือให้คนไทยนั้นได้ใช้วัคซีนอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับในช่วงแรกเราก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 กันไปพอสมควรแล้วการนำเข้าหรือว่ามาตรฐานการตรวจสอบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปค่ะ
4: สุขภาพดีโอ้เย่ตอนล้างมือให้บ่อยใน1วันป้องกันโควิด-19
5: โควิด-19 กลับมารอบนี้เราต้องดูแลตัวเองกาดไม่ตกนะน้องกะปิ
6: น้องก็ดูแลตัวเองอย่างดีอยู่นะพี่ปูใส่แมสก์เมื่อออกจากบ้านพกเจลแอลกอฮอล์ 70% เพื่อทำความสะอาดมือ
5: น้องกะปิรู้ไหมใน1วันเราต้องล้างมือให้บ่อยจะป้องกันเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้นโดยเราต้องล้างมือเมื่อเข้าบ้านและอยู่ในบ้านเพื่อขจัดเชื้อโควิด-19 ที่อาจมาติดคนหรือของในบ้านหลังจับสิ่งของเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่จะติดมาด้วยก่อนและหลังรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคและเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารที่สำคัญหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มาจากการสัมผัส
6: รับทราบค่ะ
5: ขอฝากอีกนิดการใช้แอลกอฮอล์เจล 70% ทำความสะอาดมือให้ได้ผลดีต้องถูให้ทั่วมือแล้วปล่อยให้มือแห้ง
6: จ้าพี่ปูแต่การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่จะดีที่สุดและการล้างมือให้สะอาดอย่างน้อย20วินาทีมือสะอาดจะทำให้เราห่างไกลโรคโควิด-19 นะคะ
5: อีกข้อไม่จำเป็นอย่าไปในที่ชุมชนคนเยอะๆนะเป็นห่วง
6: ไม่ไปไหนค่ะน้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
7: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.โอ้เย่
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับพี่มรกตเช่นเดิมนะคะจากในช่วงแรกนะคะเราได้พูดถึงวัคซีนโควิด-19 นะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือว่าการตรวจสอบคุณภาพต่างๆนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะมาถามพี่มรกตอีกเช่นเคยนะคะจาก ในปัจจุบันนะคะที่วัคซีนนะคะมีจากหลายบริษัทมากมายเลยนะคะเป็นบริษัทชั้นนำทั่วโลกเลยหากรัฐบาลไทยหรือว่าภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19จากบริษัทที่ต่างกันค่ะแล้วนำมาใช้ร่วมกันจะทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นหรือแย่ลงคะพี่มรกต
3: ครับสำหรับเรื่องข้อมูลของการนำวัคซีนจากต่างบริษัทกันนะครับแล้วนำมาใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับต้องขอตอบว่าตอนนี้นะครับข้อมูลนี้ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้นะครับก็เลยยังไม่สามารถตอบได้นะครับ
2: แล้วนอกจากนี้นะคะหลายคนก็มักจะมีความเข้าใจผิดกันนะคะว่าหลังจากที่ฉันได้รับวัคซีนโควิด-19แล้วเนี่ยจะไม่สามารถติดเชื้อนี้ได้อีกเลยอันนี้จริงไหมคะพี่มรกต
3: ครับในเรื่องของความเข้าใจผิดเรื่องของการได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วจะไม่สามารถติดเชื้อได้อีกเลยเนี่ยนะครับความจริงแล้วนะครับวัคซีนต้านโควิด-19 นี่นะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าถือเป็นวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์-19 นี้นะครับไม่ใช่วัคซีนป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะครับซึ่งตัววัคซีนตัวนี้นะครับจะช่วยให้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยไม่เป็นโรคที่รุนแรงในปอดนะครับหรือไม่มีอาการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยยังสามารถที่จะติดเชื้อและแพร่กระจายไวรัสได้นะครับเพียงแต่จะไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากังวลจึงจะตกเป็นของคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครับ
2: อันนี้เบสคิดว่าหลายคนก็คือเข้าใจผิดกันเยอะเลยนะคะว่าหลังจากที่ตัวเองได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยต่อไปฉันเป็นผู้แข็งแกร่งแล้วฉันจะไม่ได้มีโรคแล้วหรือว่าไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดเลยนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ยังต้องป้องกันตนเองนะคะมันล้างมือดูแลตนเองใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงกันไปที่แหล่งชุมชนหรือว่าที่มีคนแออัดนะคะสำหรับต่อมาค่ะพี่มรกตแล้วใครคะที่ควรจะได้รับวัคซีนหรือว่าควรจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้ก่อนคะ
3: ครับเนื่องจากประเด็นเรื่องของใครควรจะเป็นผู้ได้รับวัคซีนก่อนเนี่ยนะครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องของจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นะครับที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับเนื่องจากขณะนี้เนี่ยจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนี้ยมีจำนวนจำกัดนะครับดังนั้นกลุ่มประชากรที่ควรจะได้รับวัคซีนในระยะเริ่มต้นจึงควรจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ครับและกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงประชากรกลุ่มนี้นะครับก็ได้แก่ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งนะครับหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มประชากรที่อาจจะได้รับประโยชน์ในการป้องกันโรคลำดับถัดมานะครับเช่นกลุ่มเด็กนะครับควรจะรอดูอีกระยะหนึ่งก่อนนะครับว่ามีผลข้างเคียงของวัคซีนมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งน่าจะได้ข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนที่น่าเชื่อถือนะครับหลังจากที่เริ่มใช้กับประชากรจำนวนหลายล้านคนนะครับซึ่งแม้จะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ปลอดภัยนะครับแต่การจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจังสำหรับประชาชนไทยเนี่ยนะครับจำเป็นต้องฉีดวัคซีนในประชาชนให้

0: แล้วก็กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงนะคะโดยกลุ่มพวกนี้ก็คือพวกผู้สูงอายุหรือว่าพวกผู้ป่วยเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบโรคเบาหวานนะคะหรือโรคมะเร็งหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะ
1: ใช่ครับ
0: และสุดท้ายนี้นะคะพี่มรกตมีข้อคิดอะไรฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไหมคะ
1: ครับสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นะครับเราต้องพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นะครับคือวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 นะครับไม่ใช่วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนะครับดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยนะครับและการล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็นต้องปฏิบัติอยู่นะครับรวมถึงการปฏิบัติตัวแบบความปกติใหม่หรือที่เราเรียกว่า New Normal นะครับ
0: อืมค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะว่าเราหลังจากที่เราได้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วมันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แต่ว่ามันเป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 นะคะเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสติดเชื้อหรือว่าแพร่กระจายเชื้อได้อยู่นะคะแต่ว่าเขาก็จะช่วยให้เราไม่เจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องดูแลตนเองเพื่อปกป้องตนเองและคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าหน้ากากผ้าแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆถ้าไม่สะดวกก็คือใช้แอลกอฮอล์เจลหรือว่าใช้เป็นพวกสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองดูแลตนเองกันมากขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กันไปมากเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มรกตอีกครั้งนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มุมมองต่างๆเกี่ยวกับวัคซีนที่หลายๆคนก็ยังแต่เดิมยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่นะคะก็วันนี้ก็กระจ่างเลยนะคะแล้วก็ยังสุดท้ายแล้วก็ยังย้ำอีกทีว่ายังไงก็ต้องดูแลตนเองแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ Facebook FDA People โดยคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าหลังจากที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วเราจะไม่สามารถติดเชื้อได้อันนี้จริงหรือไม่ค่ะ

0: หาสารพัดโรคมาขายไม่รู้ว่าเป็นยาปลอมหรือเปล่า
1: เหรอหนูก็ซื้อครีมหน้าขาวเด้งมากระปุกหนึ่ง3วันเห็นผลจะปลอดภัยมั้ยเนี่ย
0: อุ้ย3วันเห็นผลเห็นที่จะต้องร้องเรียน
1: งั้นหนูก็ต้องแจ้งเบาะแส
2: โทรสายด่วนอย1556
3: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
4: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
6: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
7: กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
6: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
8: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
9: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
8: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
9: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
8: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
9: ถูกต้องค่ะ
8: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
10: เน่หลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
11: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
10: โอทุจริตเชิงนโยบาย
11: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
10: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
11: เออใช
5: ่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
12: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
13: สวัสดีค่ะ
14: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวคดีที่นายสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวที่วินิจฉัยว่านายสรณะมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกสทช.ค่ะซึ่งคดีนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวระบุว่านายสรณะได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้วค่ะ และหากคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะ
13: มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณ อาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
9: และปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองสำหรับผู้ใช้งาน TikTok ทุกท่านค่ะซึ่งสำนักงานศาลปกครองโดยสำนักประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่อง TikTok ชื่อสำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองที่อัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ทั้งความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการให้บริการประชาชนและกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและความรู้ดีๆขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตาม TikTok สำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองไว้นะคะ
14: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจกันประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆหรือว่าสังคมใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทุกคนในสังคมจะต้องตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองนะคะโดยการทำหน้าที่ของตนนั้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าในสังคมทุกสังคมนั้นย่อมจะต้องมีผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมทำหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนปะปนอยู่บ้างค่ะดังนั้นจึงมีกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการบางอย่างให้กับบุคคลดังกล่าวที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเป็นปกติสุขนั่นเองค่ะหลายคนค่ะอาจจะสงสัยว่าแล้วสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคืออะไรนะคะและหากเราไม่ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะตัวอย่างคดีปกครองที่เราจะพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมเล็กๆซึ่งคนในสังคมนั้นปฏิเสธไม่ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้มาเล่าสู่กันฟังค่ะรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรมีข้อคิดอุทาหรณ์ที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านจำกัดชุมพลวงศ์ท่านรองอธิบดีศาลปกครองกลางค่ะที่ท่านจะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมาพูดคุยกับเราเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นข้อคิดอุทาหรณ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตครับและสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: ค่ะท่านคะขอคำนิยามสักนิดได้ไหมคะว่าสิทธิและหน้าที่คืออะไรค่ะแล้วก็สองคำนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ก็คงต้องให้คำนิยามกันอย่างสั้นๆและง่ายๆนะครับคุณเบิร์ตครับว่าสิทธินั้นก็หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังโดยผลของกฎหมายก็เพื่อให้มนุษย์นั้นได้รับประโยชน์และเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเองครับโดยไม่มีผู้ใดบังคับได้สิทธิที่มีมาตั้งแต่เกิดนะครับก็เช่นสิทธิในการกินการนอนการอยู่อย่างสงบส่วนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายก็เช่นสิทธิในการใช้ทรัพย์สินสิทธิในการเลือกตั้งการประกอบกิจการหรือว่าสิทธิในการร้องทุกข์เมื่อถูกกระทำละเมิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นครับคุณเบิร์ตครับส่วนสิทธิและก็ในเรื่องของสิทธินั้นต้องถือว่าเป็นอำนาจอันชอบธรรมซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีพึงได้ครับโดยต้องไม่ไปเบียดเบียนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นนะครับปกติแล้วคำว่าสิทธิหรือว่าสิทธินี้มักจะมาคู่กับคำว่าเสรีภาพเสมอนะครับเสรีภาพนั้นก็เป็นการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเสรีครับแต่ทั้งนี้ที่สำคัญก็คือต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นแล้วก็ย่อมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆได้นะครับส่วนคำว่าหน้าที่ก็สำคัญอีกเช่นกันครับคำว่าหน้าที่นั้นหมายถึงการกระทำหรือว่าการละเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิ์ครับหน้าที่นั้นเป็นสิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎหมายบัญญัติไว้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้ครับส่วนสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับ
0: ค่ะท่านคะแม้กระทั่งในสังคมเล็กๆใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยใช่ไหมคะท่าน
1: ถูกต้องครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะทีนี้เราเข้าสู่ตัวอย่างคดีปกครองกันบ้างนะคะท่านเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคำว่าสิทธิและหน้าที่ด้วยสำหรับตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรคะท่าน
1: ในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรครับซึ่งก็มีผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรก็จำนวนตามความใหญ่โตของหมู่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เป็นนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งครับก็ได้มีการตรวจสอบบัญชีแล้วพบว่านางแดงซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับเป็นลูกบ้านรายหนึ่งได้ค้างชำระ ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคหรือที่เราเข้าใจกันนะครับว่าค่าส่วนกลางมาตั้งแต่เดือนธันวาคมพ.ศ. 2556ถึงเดือนเมษายน2557และเดือนมิถุนายน2557ก็รวม6เดือนครับและในรอบหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม2557ถึงเดือนมิถุนายน2559และเดือนสิงหาคม2559รวมอีก21เดือนทั้งหมดนะครับก็เป็นการค้างชำระค่าส่วนกลางทั้ง2ครั้งนั้นเป็นจำนวน27เดือนครับผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่15ธันวาคม2559ไปถึงเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโฉนดที่ดินแปลงที่นางแดงถือกรรมสิทธิ์อยู่ครับแต่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ดินนั้นได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินแปลงดังกล่าวได้เนื่องจากหนังสือที่ผู้ฟ้องคดีส่งให้ทางนางแดงโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับรวม3ฉบับเพื่อแจ้งให้นางแดงชำระค่าบริการสาธารณะที่ค้างอยู่นั้นทางไปรษณีย์ได้ส่งกลับคืนครับโดยระบุว่าคืนผู้ฝากเนื่องจากไม่มารับภายในกำหนดทางเจ้างานที่ดินนั้นจึงเห็นว่าไม่อาจถือได้ว่านางแดงเป็นผู้ค้างชำระได้รับทราบการแจ้งให้ชำระล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรลงที่27พฤษภาคม2559ข้อ1วงเล็บ1ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อมาผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งไม่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของเจ้างานที่ดินชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลนะครับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองครับเพื่อให้ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วเมื่อคดีมาถึงศาลปกครองแล้วค่ะศาลมีคำวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะ
1: ศาลพิจารณาอย่างนี้ครับโดยประเด็นที่ต้องพิจารณานั้นก็คือว่าคำสั่งของเจ้างานที่ดินที่ไม่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรและคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของเจ้างานที่ดินกรุงเทพมหานครเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับ
0: ค่ะ
1: โดยศาลท่านได้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆแล้วก็จะมีบทบัญญัติและข้อกำหนดที่สำคัญอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะ
1: ประการแรกก็คือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543มาตรา4ได้บัญญัติครับว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหมายความว่าผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรและหมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วยส่วนสาธารณูปโภคหมายความว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้อนุญาตนอกจากนี้ก็มีมาตรา48วรรค1ครับบัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ3ก็คือเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิกและก็มีมาตรา49ครับบัญญัติว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคให้จัดเก็บเป็นรายเดือนจากที่ดินแปลงย่อยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลงโดยให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อและให้ผู้จัดสรรที่ดินออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ซื
0: ้อ
1: โดยในมาตรา50นะครับของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนั้นก็บัญญัติไว้ว่าผู้ที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตั้งแต่3เดือนขึ้นไปครับอาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิ์ในสาธารณูปโภคและกรณีที่ค้างชำระตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นมีอำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดไว้ครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในกรณีของการระงับการใช้สิทธิ์ในที่ดินนั้นได้มีประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรลงที่27 พฤษภาคม 2559ซึ่งในข้อ1นั้นได้กำหนดครับไว้ว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหากมีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นระงับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในกรณีที่ค้างชำระตั้งแต่6เดือนขึ้นไปครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้บุคคลดังกล่าวนั้นแจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือในอำเภอซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมหลักฐานดังนี้ครับ
0: ค่ะ
1: หลักฐานแรกก็คือหนังสือที่แจ้งให้ผู้ค้างชำระได้ทราบซึ่งต้องมีเวลาให้ชำระเงินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ค้างชำระและประการต่อมาก็คือหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือหนังสือมอบอำนาจและในประกาศดังกล่าวนะครับข้อ2กำหนดว่าเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในอำเภอได้รับแจ้งและเห็นว่ามีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ1นะครับก็คือหนังสือแจ้งให้ไปชำระนะครับให้สั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระรายดังกล่าวต่อไปครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านคะซึ่งตามข้อเท็จจริงของคดีนี้ค่ะมีการค้างชำระรวมกันเป็นจำนวนถึง27เดือนแล้วใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่เลยครับคุณเบิร์ตครับแล้วก็ยังมีข้อเท็จจริงนะครับที่รับฟังได้ว่าหลังจากที่ทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่านางแดงเนี่ยได้ค้างชำระค่าส่วนกลางเป็นระยะเวลาหลายเดือนก็ได้มีหนังสือทวงถามครับจำนวน3ฉบับด้วยกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับครับมีข้อความที่ระบุขอให้นางแดงชำระเงินภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งต่อเจ้างานที่ดินให้สั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมในที่ดินจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543ต่อไป
0: ค่ะ
1: โดยในแต่ละฉบับนะครับก็จัดส่งห่างกันมากกว่า1เดือนครับแต่ปรากฏว่าทุกฉบับเลยครับไม่สามารถจัดส่งถึงมือนางแดงได
0: ้ค่ะ
1: โดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์นั้นได้แจ้งข้อขัดข้องไว้ที่หน้าซองจดหมายครับว่าคืนผู้ฝากเนื่องจากไม่มารับภายในกำหนดครับดังนั้นเมื่อข้อที่จริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งหนังสือทวงถามจำนวน3ฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแต่ว่าส่งไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากไม่มีบุคคลใดลงชื่อรับจดหมายและก็ได้มีการออกไปแจ้งความครับให้นางแดงนั้นไปรับจดหมายณที่ทำการไปรษณีย์แต่ไม่มีผู้ใดมารับจดหมายภายในเวลาที่กำหนดเช่นกันศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้โอกาสนางแดงทราบถึงข้อที่จริงเกี่ยวกับมูลหนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคที่ค้างชำระด้วยการมีหนังสือทวงถามถึง3ครั้งด้วยกันครับแต่พฤติการนั้นฟังได้ว่านางแดงหลีกเลี่ยงครับไม่ยอมรับหนังสือแจ้งให้ชำระเงินดังกล่าวจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีนั้นได้ดำเนินการโดยชอบด้วยข้อ1วงเล็บ1ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรลงวันที่27 พฤษภาคม 2559แล้วครับคุณเบิร์ตครับ
0: ท่านคะแปลว่านางแดงเนี่ยค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้รับหนังสือทวงถามก็ตามแต่ว่าการไม่ได้รับหนังสือตรงนี้ค่ะเป็นกรณีจงใจหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับทราบหนังสือแจ้งให้ชำระเงินใช่ไหมคะท่าน
1: ถูกต้องครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าหากว่าตีความตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางดังกล่าวว่าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งผู้ค้าชำระได้ลงนามในใบตอบรับว่าตนได้รับทราบหนังสือแจ้งจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเช่นนั้นนะครับหากผู้ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคจงใจหลีกเลี่ยงครับไม่รับทราบหนังสือแจ้งจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรการระงับการจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา50ข้อ2แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยในเรื่องการดูแลรักษาสาธารณูปโภคของหมู่บ้านนั้นย่อมปราศจากสภาพบังคับในทางปฏิบัติเลยครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของมาตรา50ข้อ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั่นเองครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่เก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิกและได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานที่ดินระงับการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมในที่ดินจัดสรรของนางแดงผู้ค้างชำระตั้งแต่6เดือนขึ้นไปโดยมีการแนบพยานหลักฐานเป็นหนังสือทวงถามพร้อมสำเนาไปตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งศาลได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วครับว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการชอบด้วยกฎหมายแล้ว
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ที่ดินจึงต้องมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของนางแดงผู้ค้างชำระ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นไปตามข้อ2ของประกาศฉบับเดียวกันครับ
0: ค่ะ
1: การที่เจ้าหน้าที่ที่ดินมีคำสั่งไม่ระงับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของนางแดงและการที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
0: ค่ะ
1: คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่สั่งไม่ระงับการจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมในที่ดินจัดสรรและคำวิจัยอุทธรณ์โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งและคำวิจัยอุทธรณ์ดังกล่าว
0: ค่ะ
1: โดยศาลมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาด้วยครับ
0: ค่ะ
1: โดยให้เจ้าพนักงานที่ดินนั้นพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องและมีคำสั่งภายใน30วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่1171/2563ครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านคะก่อนที่จะจบรายการกันไปนะคะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ความรู้เพิ่มเติมอีกสักนิดไหมคะให้กับคุณผู้ฟังค่ะ
1: ผมก็อยากขอฝากข้อคิดอุทธรณ์ไว้อย่างนี้ครับว่าคดีนี้ถือเป็นตัวอย่างของการทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอย่างชัดแจ้งกรณีหนึ่งโดยทีเดียวครับ
0: ค่ะ
1: ดังที่ผมได้กล่าวในช่วงต้นของรายการว่าหน้าที่นั้นเป็นสิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้จะไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจะมีผลทางกฎหมายติดตามมาอย่างเช่นในคดีตัวอย่างเมื่อมีหน้าที่ต้องชำระค่าส่วนกลางของหมู่บ้านแต่ไม่ชำระนิติบุคคลย่อมสามารถที่จะร้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินระงับการจดทะเบียนสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวได
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งในอนาคตนะครับหากต้องการจำหน่ายใจโอนสิทธิ์ก็จะทำไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายผู้ที่ค้างชำระก็จะต้องนำเงินไปชำระอยู่ดีและอาจต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดการชำระนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านจำกัดชุมพลวงศ์ค่ะท่านรองอธิบดีศาลปกครองกลางนะคะที่ท่านให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันนะคะขอบคุณค่ะท่าน
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์นะคะชื่อสำนักงานศาลปกครองหรือทางเว็บไซต์ค่ะของสมาคมสื่อช่อสะอาด www.choosaad.or.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางช่อง YouTube ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้า ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยริต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนระเบียงบ้านกับความผิดที่ค้างคาคุณผู้ฟังครับคดีปกครองที่นำมาบอกเล่ากันในครั้งนี้เป็นเรื่องของเจ้าของบ้านท่านหนึ่งที่ปลูกบ้านตั้งแต่ปี2522โดยได้มีการต่อเติมระเบียงบนชั้น2ของบ้านต่อมาในปี2547เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบพบว่าการต่อเติมระเบียงนั้นดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงมีคำสั่งให้ระงับการดัดแปลงห้ามใช้หรือเข้าไปและให้ดำเนินการแก้ไขและขออนุญาตในส่วนระเบียงบ้านที่ต่อเติมให้ถูกต้องเจ้าของบ้านโต้แย้งว่าตนเองได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วเมื่อวันที่4พฤษภาคม2522และระเบียงนั้นได้สร้างมาพร้อมกับอาคารโดยไม่ได้ต่อเติมหรือดัดแปลงในภายหลังแต่ยอมรับว่าระเบียงดังกล่าวห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า2เมตรนอกจากนี้เจ้าของบ้านเห็นว่าแม้ว่าในปี2544จะมีการออกกฎหมายใหม่มาใช้บังคับเกี่ยวกับระเบียงแต่ก็มีบทเฉพาะการคุ้มครองไว้ดังนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอ้างกฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วและอาศัยอำนาจตามกฎหมายใหม่มาบังคับกับตนไม่ได้จนในที่สุดเรื่องก็มาอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2522มีผลใช้บังคับคือวันที่29มีนาคม2522จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติฉบับนี้เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารภายหลังจากข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วการที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างระเบียงบ้านห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า2เมตรจึงฝ่าฝืนข้อ74ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2522และถึงแม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตามแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกนำมากำหนดไว้ในข้อ54ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคารพ.ศ. 2544ด้วยเมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้มาโดยตลอดผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถอ้างการได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตลงวันที่4พฤษภาคม2522ได้ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้ระงับการดัดแปลงห้ามใช้หรือเข้าไปและให้ดำเนินการแก้ไขและขออนุญาตให้ถูกต้องจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: ก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าเจเจว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a fragmented world ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังค่าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสนับพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็หรือให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
5: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังความวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13-15 ตุลาคม 2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลง

0: นปกติณภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
2: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำส

0: สูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์การปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสารปกครองนครสวรรค์ค่ะโดยสำนักงานสารปกครองนครสวรรค์ได้แจ้งปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการซึ่งมีรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขกดภายในดังนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์เบอร์056-219-234หากต้องการปรึกษาคดีหรือหารือข้อกฎหมายกดหมายเลขภายใน1203-1206หรือ1216ค่ะหากต้องการสอบถามความเคลื่อนไหวคดีและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กดหมายเลขภายใน1210-1213-1206หรือ1203ติดต่องานบริหารทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับงานคดีกดหมายเลขภายใน2222หรือ2226ค่ะทั้งนี้การปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
3: มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสำนักงานสารปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามสารปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบอิโดเนชันเพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี1342380738หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานสารปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
4: และปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวค่ะโดยภายในออคลาวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์สารปกครองและแอปพลิเคชันOCloudทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
2: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์มาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ
1: สวัส

0: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
1: ์สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะถนนในซอยค่ะก็เปรียบเสมือนเส้นทางสายหลักของคนในชุมชนที่ใช้สัญจรเชื่อมไปสู่ถนนใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อดำเนินชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเดินทางไปทำงานนะคะส่งลูกไปโรงเรียนหรือแม้แต่การขนส่งสินค้าค่ะแต่เมื่อถนนที่ควรปลอดภัยนั้นกลับมีสภาพทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแล้วก็มีรอยแตกร้าวแถมค่ะน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกด้วยนอกจากจะสร้างความยากลำบากในการสัญจรแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะก็ยังบั่นทอนคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ค่ะของชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะและเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่ถ้าหากหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องนั้นเพิกเฉยไม่ดูแลแล้วก็ไม่ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีประชาชนอย่างเราค่ะจะสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างไรบ้างและหากถนนที่ประชาชนนั้นใช้สัญจรไปมาร่วมกันเป็นที่ดินส่วนบุคคลเช่นนี้แล้วจะเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมถนนที่พิพาทนี้ได้หรือไม่นะคะและวันนี้ค่ะเบิร์ดก็มีอุทาหรณ์คดีปกครองในกรณีดังกล่าวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะและทางรายการค่ะก็ได้รับเกียรติจากคุณธัญฑรปังประเสริฐนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่พร้อมจะนำเรื่องราวคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็มาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณธัญฑรค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณธัญฑรคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็ซึ่งฝนตกเนี่ยหนักทุกวันเลยนะคะไม่ทราบว่าที่บ้านคุณธัญฑรน้ำท่วมไหมคะ
1: ค่ะที่บ้านก็น้ำท่วมถนนซอยรอบๆนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าตัวบ้านค่ะ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยบางทีนะคะเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยถนนบางสายก็จะอาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาที่เราใช้เดินทางเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากแถมทำให้คุณภาพชีวิตเราเปลี่ยนไปด้วยส่วนคดีปกครองในวันนี้ค่ะที่เราจะนำมาคุยกันแน่นอนนะคะว่าเป็นเรื่องราวของเหตุเดือดร้อนรำคาญค่ะจากปัญหาถนนในซอยนั้นชำรุดแต่ทีนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของอุทาหรณ์คดีปกครองกันนะคะอยากให้คุณธัญฑรค่ะช่วยอธิบายถึงหลักการสำคัญในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากถนนที่มีสภาพชำรุดสักเล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะกรณีถนนในซอยชำรุดสุดโทรมนะคะจนประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือว่าสัญจรไม่สะดวกหากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบปัญหาแล้วไม่ดำเนินการอาจถือเป็นคดีปกครองนะคะประเภทหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอันถือเป็นคดีปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ซึ่งหลักการสำคัญที่ต้องพิจารณามีอย่างนี้ค
0: ่ะ
1: คือลำดับแรกนะคะต้องดูว่ามีกฎหมายกำหนดไว้ว่าหน่วยงานนั้นๆมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลหรือซ่อมแซมถนนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนซึ่งเป็นถนนหรือทางสาธารณะนอกจากนี้ยังอาจรวมถึงถนนส่วนบุคคลเช่นซอยของเอกชนที่ประชาชนได้ใช้สัญจรด้วยซึ่งการที่รัฐจะใช้งบประมาณไปซ่อมแซมถนนของเอกชนได้นั้นจะต้องเข้าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะไม่ได้ทำได้ในทุกกรณีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปในรายละเอียดค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณเบิร์ดได้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับในส่วนของตัวประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงเช่นเป็นผู้ที่อาศัยหรือใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรและได้รับผลกระทบจากการที่ถนนชำรุดโดยตรงนะคะ ไม่ใช่เป็นการฟ้องแทนบุคคลอื่นหรือฟ้องเพื่อขอให้ศาลเนี่ยกำหนดเป็นหลักการทั่วไปนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยผู้ฟ้องเนี่ยจะต้องแสดงถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนแล้วก็ต้องมีหลักฐานประกอบด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนคำขอท้ายฟ้องก็จะต้องสัมพันธ์กับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไปอาจขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและไม่อาจมีคำขอเกินกว่าอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดได้นะคะเช่นขอให้หน่วยงานของรัฐลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ อย่างนี้ศาลปกครองไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้นะคะนอกจากนี้หากประชาชนผู้ที่ฟ้องคดีเนี่ยต้องการเรียกค่าเสียหายจากการที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมถนนด้วยก็จะต้องฟ้องเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดเพื่อขอให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายซึ่งศาลท่านจะเป็นผู้พิจารณาว่าครบองค์ประกอบของการกระซึ่งศาลท่านจะเป็นผู้พิจารณาว่าครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิดหรือไม่อย่างไรค่ะ
0: ค่ะค่ะและวันนี้เรื่องราวของคดีปกครองเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะ
1: ตัวอย่างของข้อพิพาทที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพแล้วก็เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงกรุงเทพมหานครค่
0: ะ
1: ในการซ่อมแซมถนนซอยของเอกชนว่าจะทำได้หรือไม่เพียงใดโดยในคดีนี้เนี่ยมีมูลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในซอยแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ถนนในซอยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การสัญจรโดยในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะมีฝุ่นละอองในขณะที่มีรถสัญจรเป็นจำนวนมากส่วนในช่วงฤดูฝนเมื่อฝนตกก็เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังค่ะซึ่งผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของตนค่ะ
0: ค่ะ
1: และแม้ถนนดังกล่าวจะเป็นที่ดินส่วนบุคคลนะคะซึ่งมีโฉนด3แปลงซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนโอนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แต่เป็นที่ที่ประชาชนและบุคคลภายนอกเนี่ยได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรออกสู่ทางสาธารณะมากกว่า25ปีผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าน่าจะเป็นทางสาธารณะแล้วนะคะก็เลยร้องเรียนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งจัดให้มีการระบายน้ำนะคะแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงเพิกเฉยโดยเห็นว่าเป็นถนนส่วนบุคคลค่ะผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยฟ้องกรุงเทพมหานครเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลบำรุงรักษาแล้วก็ซ่อมแซมถนนซอยดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดีนะคะรวมทั้งขอให้มีการเทปูนปรับพื้นที่มีการวางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอให้ชำระค่าเสียหายเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วคดีนี้ค่ะคุณธัญฑรคะศาลปกครองชั้นต้นค่ะได้มีการวินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเดิมเจ้าของที่ดินบางส่วนได้สงวนสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวนะคะแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรุงเทพมหานครได้เคยเข้ามาดำเนินการปรับปรุงถนนซอยที่พิพาทนี้นะคะโดยการนำวัสดุหินคลุกไปปรับสภาพผิวจราจรอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็เกิดโดยความยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นภาระยะทรัพย์ซึ่งหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในบังคับของภาระจำยอมเช่นยอมให้เป็นทางสัญจรค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่การยินยอมให้ซ่อมแซมดังกล่าวที่ว่ายังไม่อาจถือได้ว่าเจ้าของที่ดินได้สละสิทธิ์ในที่ดินบริเวณพิพาทให้เป็นทางสาธารณะนะคะ
0: ค่ะ
1: ข้อเก่าอ้างของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ศาลจึงเห็นว่ายังไม่อาจรับฟังได้ค่ะ
0: ค่ะก็หมายความว่าที่ดินที่ประชาชนเนี่ยใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะถึงแม้จะเป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้ยกให้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินค่ะแบบนี้กรุงเทพมหานครก็ต้องเข้ามาบำรุงรักษาใช่ไหมคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันค่ะซึ่งเมื่อเราพิจารณาข้อบัญญัติทั้งสองฉบับนี้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าคำนิยาม ของคำว่าทรัพย์สินที่กรุงเทพมหานครจะเข้าไปพัฒนาได้ไม่ได้มุ่งเฉพาะแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเท่านั้น
0: ค่ะ
1: หากแต่ยังหมายความรวมถึงทรัพย์สินที่เป็นของเอกชนด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วการที่กรุงเทพมหานครค่ะคุณธัญฑรคะจะเข้ามาซ่อมแซมถนนแล้วก็พัฒนาถนนของเอกชนได้ค่ะตรงนี้มีหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะกรณีนี้นะคะกรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องไม่ได้ห่วงห้ามหรือปิดกั้นทางเข้าออกในที่ดินดังกล่าวและการพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรว
0: ม
1: ของประชาชนทั้งจะต้องมิใช่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยให้หน่วยงานซึ่งก็คือกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. กรณีได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดำเนินการตามข้อ7โดยอนุโลมนะคะ 2. ในกรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของหรือติดต่อกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ให้หน่วยงานซึ่งก็คือกรุงเทพมหานครตรวจสอบและบันทึกปากคำจากประชาชนที่ใช้ประโยชน์หรือเคยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินไม่น้อยกว่า15รายแล้วให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณบริเวณที่จะพัฒนาและทุกสำนักงานเขตไม่น้อยกว่า30วันเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบว่ากรุงเทพมหานครจะเข้าไปพัฒนาทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งหากเจ้าของกรรมสิทธิ์ประสงค์จะคัดค้านให้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบดังกล่าวค่ะ
0: ค่ะแล้วประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นนะคะจะต้องมาพิจารณาดูก่อนนะคะว่าซอยที่พิพาทเนี่ยจะเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่จะเข้าไปซ่อมแซมได้หรือไม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้มีการบำรุงรักษาถนนซอยที่พิพาทเพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการสัญจรไปมาและเพื่อเป็นการกระจัดฝุ่นละอองในพื้นที่และศาลท่านได้วินิจฉัยแล้วว่าถนนซอยดังกล่าวมิใช้ทางสาธารณประโยชน์ที่จะถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจึงชอบที่กรุงเทพมหานครจะพิจารณาต่อไปว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเข้าเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่จะมีอำนาจเข้าไปดำเนินการพัฒนาได้หรือไม่ค่ะ
0: ค่ะคุณธัญฑรคะแล้วศาลค่ะรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะคดีนี้นะคะเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วมีได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติและระเบียบดังกล่าวและมีได้ดำเนินการใดๆเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมถึงมีได้มีหนังสือตอบข้อร้องเรียนด้วยนะคะเพียงแต่ปฏิเสธว่าไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนกรณีจึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติทั้งนี้แม้คดีนี้นะคะศาลท่านจะได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่กรุงเทพมหานครมิได้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นการละเลยต่อหน้าที่ก็ตามนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่โดยที่กรณีการละเลยดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสุจริต อีกทั้งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าถ้าสามารถติดต่อกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้แล้วจะได้รับความยินยอมให้เข้าไปพัฒนาถนนซอยที่พิพาทหรือไม
0: ่ค่ะ
1: กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าความเสียหายทางด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้นเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะ
0: ค่ะ
1: คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษาถนนซอยดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาทั้งนี้หากมีการโต้แย้งคัดค้านของเจ้าของที่ดินให้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อวินิจฉัยเรื่องสิทธิในที่ดินต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะคะในส่วนของเรื่องค่าเสียหายค่ะเพราะเห็นว่าตนควรได้รับค่าเสียหายในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ร่างกายค่ะจึงยื่นอุทธรณ์เฉพาะประเด็นนี้นะคะต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะ
0: ค่ะคุณธัญฑรคะแล้วเมื่อคดีค่ะมาถึงศาลปกครองสูงสุดแล้วนะคะศาลมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะในส่วนของค่าเสียหายนะคะศาลท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชา าชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเพิ่มเติ
0: ม
1: นอกเหนือจากการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกที่เป็นทางสาธารณะซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญนะคะ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นในกรณีที่เป็นหน้าที่เพิ่มเติมในเรื่องของดูแลถนนซอยของเอกชนเนี่ยกรุงเทพมหานครยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมนโยบายและงบประมาณรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย
0: ค่ะ
1: มันเป็นดุลพินิจของกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมและจำเป็นในแต่ละกรณีภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะ
0: ค่ะ
1: ประกอบกับศาลท่านได้พิจารณาคำฟ้องคำอุทธรณ์และพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนคดีนะคะอันได้แก่สำเนาภาพถ่ายทรัพย์สินที่มีฝุ่นละอองปกคลุมและภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายทางร่างกายและจิตใจและมีคำขอให้กรุงเทพมหานครเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือนละ100,000 บาท
0: จริงค่ะคุณธนาธรคะเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะคะ
1: ค่ะงั้นเรามาดูกันว่ากรณีนี้ศาลท่านจะให้ค่าเสียหายตามที่เรียกร้องหรือไม่นะคะซึ่งศาลท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างถือเป็นความไม่สะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวันโดยทั่วไปเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโดยข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีพักอาศัยและใช้ถนนซอยที่พิพาทเป็นเส้นทางสัญจรมาเกินกว่า25 ปี
0: ค่ะ
1: และต่อมาในปีพ.ศ. 2562ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงถนนซอยดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและฟ้องร้องต่อศาลเป็นคดีนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลาย10 ปีผู้ฟ้องคดีได้ใช้ถนนซอยที่พิพาทเป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้ตามปกติมาโดยตลอด
0: ค่ะ
1: การที่ถนนซอยมีสภาพชำรุดสุดโทรมจึงมีเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเสื่อมสภาพโดยทั่วไปซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตามระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานค่ะ
0: ค่ะ
1: และเหตุดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรือคงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็ได้มีการนำวัสดุหินคลุกไปปรับปรุงพื้นที่จราจรที่ชำรุดแล้วบางส่วน
0: อ
1: ันเป็นการบรรเทาปัญหาไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะ นอกจากนี้ยังปรากฏว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนซอยที่พิพาทเพิ่มเติมแล้วนะคะตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันเสมือนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นเรื่องสาธารณประโยชน์ที่สมควรต้องพิจารณาตามเหตุและผลภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่อยู่เสมอกรณีเช่นนี้นะคะจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในลักษณะที่เป็นผลโดยตรงมาจากการที่กรุงเทพมหานครละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาถนนซอยที่พิพาทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบและข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครข้างต้นค่ะ
0: ค่ะคุณธัญฑรคะมีความสงสัยนิดนึงค่ะในส่วนของเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีค่ะเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าศาลปกครองสูงสุดค่ะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
1: ค่ะในส่วนของความเสียหายอันเกิดจากความทุกข์ทรมานทางจิตใจนะคะระหว่างการรอการดำเนินการปรับปรุงถนนซอยที่พิพาทเส้นนี้นะคะก็เป็นความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินเป็นเพียงภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งศาลท่านเห็นว่าไม่อาจพิสูจน์หรือยืนยันได้แน่ชัด
0: ค่ะ
1: ดังนั้นจึงไม่อาจถือได้ว่ากรุงเทพมหานครกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและไม่จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ค
1: ดีนี้สุดท้ายศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคือให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่ได้กำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะ
0: ค่ะ
1: คดีนี้นะคะก็มาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ1019/2568ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณธัญฑรคะจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีนี้นะคะคุณธัญฑรมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ค่ะก็ฝากสรุปไว้อย่างนี้ค่ะว่า
0: ค
1: ดีนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันแม้ทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นของเอกชนก็ตามซึ่งหากเข้าเงื่อนไขหรือลักษณะตามที่ระเบียบและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เช่น ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของมิได้หวงห้ามหรือปิดกั้นเป็นทางเข้าออกนะคะประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและการพัฒนาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
0: ค่ะ
1: ซึ่งอย่างไรก็ตามการใช้อำนาจในส่วนนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็งบประมาณซึ่งถือเป็นดุลพินิจของหน่วยงานราชการนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับในส่วนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ที่แม้ศาลท่านจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วก็มีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครเนี่ยปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่ว่าศาลท่านอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าก็ไม่ได้กำหนดค่าเสียหายให้ซึ่งศาลท่านมองว่ายังไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดเนื่องจากความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเนี่ยยังไม่ถือได้ว่าเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่โดยตรงอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความไม่สะดวกสบายโดยทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธัญธรปังประเสริฐนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยนะคะและก็มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเราด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยเหมือนตอนนี้เกาะกระแสอยู่เลยน้ำท่วมนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทางเว็บไซต์นะคะของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ของสำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองนะคะหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภาบุญริศนะคะและคุณธัญญธรปังประเสริฐต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เวลา20นาฬิกา
1: ฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินากุย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บริณฑรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

0: 13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นศรัทธามิสร้างศูนย์จงรักภักดิ์เพิ่มพูนราโชวาทส่องมันคาให้ภาคเพียรและอดทนให้ครองตนด้วยปัญญาสันติในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทางที่พ่อสอนปวงนิกรจารึกจำปรัชญาพระทรงธรรมสถิตมั่นนิรันดรสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้มีการประชุมสัปดาห์ละ2วันคือวันพุธและวันพฤหัสบดีนั้นนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่14ตุลาคม2569และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569และในช่วงระหว่างวันพุธที่14ตุลาคม2569และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

0: ลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นนะครับวันนี้มาคนเดียวพร้อมกับทีมงานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามก็ได้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภานี่คือสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนครับติดตามรับฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาค AM 1071 GHz และที่ขาดไม่ได้นะครับฝากไว้ด้วยครับคนไหนที่สายโซเชียลมีเดียอย่าลืมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ทักทายกันครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแล้วก็อีก account อีก channel นึงนะครับ Facebook เหมือนกันก็คือ TP Onlineสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนวันนี้มามองในมุมเกมกีฬานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอลเมื่อวานแล้วก็เชียร์ก็ลุ้นกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปมองทั้งหมดทั้งมวลเลยนะเรื่องของเอเชียนเกมที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าทัพนักกีฬาไทยเรามีทั้งประสบความสำเร็จมีอาจจะอัปเกรดอัปเลเวลขึ้นมานะครับแต่ว่าบางกีฬาบางประเภทเราก็ต้องยอมจริงๆเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสกิลเพิ่มมากขึ้นผมขอพาไปดูสรุปยอดเหรียญนิดหนึ่งนะครับว่าเราได้เหรียญอะไรกันมาบ้างนะครับเตรียมอินโฟกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับทีมงานเพราะว่าพาไปดูเหรียญที่เราได้มาเนี่ยนะฮะคือโอเคแหละเราอาจจะอยู่อันดับที่7นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่อันดับที่7แต่ว่าเป้าเดิมเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆสมาคมหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าคือขั้นต่ำเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า15 15ไปอยากจะได้แม็กซิมัมสักประมาณ21เหรียญทองนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ทีมงานเอามาเนี่ยเราเอามาทำให้เห็นว่าคือเบอร์1เนี่ยก็เป็นจีนเนาะสำหรับเอเชียนเกมเรารู้อยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นักกีฬาอย่างไรเราก็จะเห็นแล้วนะในโซเชียลมีเดียยิ่งเทรนกีฬานะครับรองมาเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้คือกลายเป็นว่า3ประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มหินแข็งนะที่ค่อนข้างจะทะลวงได้ยากอยู่นะครับอย่างจีนเหรียญทองเขาก็ได้169เหรียญ นะรวมๆทั้งหมด341เหรียญญี่ปุ่น83เหรียญเห็นความต่างไหมครับแค่เฉพาะเหรียญทองจีนกับญี่ปุ่นก็มีความต่างกันแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรองมาเกาหลีใต้นะครับเหรียญทอง39เหรียญมาที่อินโดนีเซียอินเดียนะแล้วก็อุซเบกิสถานอิหร่านแล้วก็มาไทยนะฮะเราก็ถือว่าเป็นท็อป10อยู่ประมาณกลางๆนิดหนึ่งนะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญ นะแต่ในจำนวนเหรียญที่เอาละเราอยู่ในแรงกิ้งที่โอเครับได้ไม่ได้ต่ำจนเกินไปอาจจะไม่ได้สูงแปะตามแบบเป้าหมายหรือว่าธงในใจที่เราตั้งเป้าไว้21 22เหรียญแต่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดหนึ่งคือก่อนหน้าเนี่ยโปรกีฬาตอนนี้ผมเชื่อว่าพอจบกีฬาเอเชียนเกมไปแล้วเนี่ยนะฮะโปรก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะจะมีหักปากกาเซียนไหมนะครับโปรจะแตกหรือเปล่าคือ1ต้องแบ่งออกนะฮะเป็นความภูมิใจส่วนหนึ่งโปรก็คือส่วนโปรนะหลายๆคนบอกว่าไอ้บางกีฬาเนี่ยน่าจะได้เหรียญทองมากกว่านี้บางกีฬาน่าจะได้เหรียญมากกว่านี้คือถ้าเราเอาเรื่องของการแข่งขันการประสบความสำเร็จของเหรียญเป็นที่ตั้งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าถ้าเรามาดูเฉพาะสกิลอย่างกรีธานี่ผมเชื่อว่าน่าจะทะลุสถิติระดับโลกโอลิมปิกไปเลยไหมวิ่งยังไงฮะ100เมตรให้ได้9วิคุณผู้ชมนะน้องบิวใช่ไหมแน่นอนครับนี่คือความภาคภูมิใจของเราแล้วก็จะเห็นนะว่าเจ้าบิวลงสนามวิ่งทีไรสถิติเขาเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ตลอดนะครับนี่แหละคืออีกหนึ่งตัวแปรสำคัญตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆประเภทกีฬาเนี่ยบางคนบอกวอลเลย์บอลตะกร้อเราก็อาจจะหลายคนบอกว่าเคยได้สกอร์ที่ดีกว่านี้สกิลแข็งกว่านี้ลองมองคู่ต่อสู้รอบข้างซิว่าเรามีจุดพลาดตรงไหนนะฮะแต่กรีธารอบนี้เนี่ยไฟฟอนโลส่งมาที่ประเทศไทยเต็มๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและที่สำคัญ นะก็จะมีกีฬาหลายๆประเภทที่เราไปร่วมแข่งขันครั้งนี้นะต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันเป็นความสำเร็จที่เราสามารถทำได้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับมีกีฬาที่เดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงจากข้อมูลที่มีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าบางกีฬาก็เป็นกีฬาหน้าใหม่นะเป็นกีฬาหน้าใหม่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะยกตัวอย่างนะครับอย่างฮอกกี้เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับคือเราส่งไป

เป้าเหมือนกันนะครับเรือใบอันนี้เรือใบเราก็ถือว่าเป็นท็อป10เหมือนกันนะครับกีฬา e-sport ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง e-sport เราก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะครับสมาคมที่เดิมๆถ้าเราพูดถึงนะมวยสากลขี่ม้า MMA เห็นไหมการต่อสู้นะครับแบดมินตันหรือว่าวอลเลย์บอลคือต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าทุกๆสมาคมอ่ะเขามีเป้าหมดเลยนะครับว่าไปแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะต้องได้กี่เหรียญแต่บางทีเราพลาดมาบ้างอะไรมาบ้างคือคู่ต่อสู้เข้าไปถึงไหนเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพามามองหน่อยเห็นหลายบริบทเลยความสำเร็จเราก็เห็นการไม่ประสบความสำเร็จเราก็เห็นแต่ในความสำเร็จนั้นเราจะวัดจากอะไรครับ1วัดจากเหรียญไหมอันนี้ก็แล้วแต่ KPI ที่ตั้งหรือตัวชี้วัดที่ตั้งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วแต่คนจะมองถ้าวัดจากเหรียญวันนี้เราสำเร็จไปเท่าไหร่หรือถ้าวัดจากสกิลของนักกีฬาเช่นเมื่อก่อนกีฬาวอลเลย์บอลของเรานี่ท็อปอยู่แล้ว1ในตองอูอยู่แล้วถ้าวอลเลย์บอลหญิงของไทยเดินไปไหนมาไหนคู่แข่งก็ขนลุกขนพองก็หนาวเหมือนกันแต่วอลเลย์บอลชายล่ะตอนนี้รู้สึกว่าอ้าวเหมือนจะกระเตื้องขึ้นนะครับสกิลเราดีขึ้นถ้าวัดที่สกิลเราก็อาจจะเห็นกรีธานะอย่างที่เราเห็นนะครับตัวสกอร์ดีขึ้นไหมนะเราสามารถที่จะเก็บแต้มแล้วไปเทียบกับโอลิมปิกได้เลยหรือเปล่านะครับการเก็บตัวเป็นอย่างไรเซปาตะก้อแต่ก่อนเคยดีตอนนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเราไปมีจุดอ่อนจุดพลาดอย่างไรคือทุกๆสมาคมเรามองแบบนี้ตัวชี้วัดมันแล้วแต่คนจะมองที่เหรียญก็ได้มองที่สกิลของนักกีฬาก็ได้หรือมองอีกมุมนึงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังความนิยมนะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันเทรนเฮลตี้ไม่ว่าจะเป็นการกินสุขภาพอะไรนะครับเรามีหมดเลยแต่คนสนใจประเภทกีฬาไหนมากที่สุดนะหรือว่าสมาคมไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทนี้สามารถจะดึงใจจูงใจให้คนเลิฟหรือว่ารักกีฬาของคุณได้หรือเปล่าเป็นที่นิยมหรือไม่เนี่ยครับลักษณะของตัวชี้วัดความสำเร็จมันวัดได้หลายแบบมองกลับกันณวันนี้หลายคนถามกันเข้ามาเหลือเกินคุยเรื่องกีฬาไม่พ้นคำถามนี้ประโยคนี้ได้ยินกันบ่อยครั้งเมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหนๆมองกีฬานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็การที่จะแยกกระทรวงออกมาถ้าจะมีกีฬาเดี่ยวๆการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยหรือการกีฬาไทยจะเป็นในทิศทางไหนวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมามองในมิติของกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาทราบแว่วๆมาว่าอยากจะดันเหลือเกินเรื่องของบอลไทยนะเรามียุทธหลายอายุเหลือเกินกว่าจะไปให้บอลไทยไปบอลโลกได้มันจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วสะท้อนถึงฝ่ายบริหารอย่างไรวันนี้คุยกันแต่เรื่องกีฬานะครับอาจจะมีลักษณะมันๆเฮเฮฮาๆหน่อยเปลี่ยนมุมคิดกันยังไงต้องตามต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดียวแล้วมาพบกันครับ

0: ร่วมภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมฉลองชัยกับความสำเร็จครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมาความภูมิใจตรงนี้เราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นกรีธานี่สุดปังเลยแต่อีกมุมนึงกีฬาบางประเภทก็อาจจะดูแล้วสอบตกหรือเปล่านะครับแล้วเราจะพัฒนากันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างที่ทางฝ่ายบริหารก็บอกว่าจะมีการควบรวมกันนะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมกีฬาอาจจะแยกออกมาความเฉพาะด้านตรงนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคุยกันทีเดียวเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศความสำเร็จตรงนี้เราจะติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับกับทางสมาชิกวุฒิสภาท่านเป็นกรรมาธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาครับคุยกันกับทางสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสว.พิสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ต้นนะครับครับผม
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยหลายคนลุ้นไปเชียร์แล้วก็ถือว่าได้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่มาเหมือนกันสำหรับกีฬาบางประเภทโดยเฉพาะกรีฑาแต่ว่าบางประเภทก็เราอาจจะเหมือนผิดหวังบ้างอะไรบ้างเอาล่ะแน่นอนว่ากีฬาย่อมมีแพ้มีชนะท่านเห็นความสำเร็จหรือว่าเห็นอะไรจากการแข่งขันครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยบ้างครับ
1: คือผมมองว่า18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเนี่ยรวม52เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากนะครับในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจิในนากุย่าเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งปิดฉากลงไปคือต้องบอกว่าจุดที่มันเป็นเราจะวัดว่าบรรลุเป้าหมายที่เราจะสักเซสหรือประสบความสำเร็จไหมเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การตั้งเป้าก่อนครับเป้าหมายของสมาคมกีฬาต่างๆที่ส่งมาทางการกีฬาประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าว่าการแข่งขันครั้งนี้เหรียญทองเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่ควรจะน้อยกว่า15แล้วก็อยู่ประมาณถึง21เหรียญทองนะครับแต่เราได้มาถึง18เหรียญเนี่ยถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราคาดตามเป้าเอางี้เขาเรียกว่าเราตามเป้าแล้วกันนะครับแต่ก็มีกีฬาตามประเภทที่อาจจะพลาดหวังพลาดเป้าไปนะครับแล้วก็มีกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จทั้งสมาคมและประสบความสำเร็จทั้งตัวนักกีฬาเองด้วยก็คืออย่างสมาคมกีฬาถูกไหมครับก็น้องบิวนะครับนะครับน้องบิวเนี่ยกับภูริพลเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเป็นนักกีฬาที่ผมชื่นชมนะวิ่ง100เมตรแค่ 9.90 วิเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสถิติเอเชียนเกมเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับเร็วมากเร็วมากท่านครับหลายคนถามว่าคือการพัฒนาศักยภาพกีฬานี่ผมค่อยๆมามองลึกแล้วนะฮะกับการที่ถือว่าเป็นทรัพยากรทุนมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติเนี่ยคือถ้าเรามองแบบนี้เราเห็นว่าเอาล่ะคือการแข่งขันมีแพ้มีชนะแต่กว่านักกีฬาเขาจะไปเป็นตัวแทนประเทศชาติประเทศไทยในการแข่งระดับเนี้ยมันจะต้องมีการทุ่มเททุกอย่างถ้ามองว่าหลังจากนี้แม้เราจะประสบความสำเร็จหรืออาจจะพลาดเป้าไปบ้างเราจะต้องพัฒนานักกีฬาไทยในมุมไหนบ้างครับท่านครับ
1: คือผมอยากจะให้เปลี่ยนมุมมองนะครับคือเราอย่าไปมองแค่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงครับผมว่าเราต้องไปมองที่ความพยายามของนักกีฬาแต่ละคนหรือว่านักกีฬาที่เข้าไปแข่งขันมากกว่าครับความสำเร็จมันอยู่ที่ความการตั้งใจซ้อมมากกว่าผลสำเร็จที่ได้จากเหรียญทองเหรียญทองมันแค่ผลพลอยได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะผมว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยผมมั่นใจว่าคือเขาเต็มที่กับคำว่าเวลามีธงชาติหรือธงไตรลงติดหน้าอกเนี่ยทุกคนเต็มที่อยู่แล้วครับผมเชื่อตรงนั้นแล้วผมก็มั่นใจว่าการที่ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ในนามตัวแทนทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องทุ่มเทการฝึกซ้อมผมอยากให้ไปชื่นชมตรงนั้นมากกว่าการที่จะไปมองแค่เหรียญทองที่เราได้รับครับ
0: อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นด้วยไม่ต่างจากเราเพราะว่าต้องเปลี่ยนมุมคิดจริงๆคือชัยชนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ดูแค่ที่เหรียญแต่ว่าอาจจะไปดูที่สถิติได้ไหมฮะสถิติปีนี้ดีขึ้น
1: ผมยกตัวอย่างแบบเอาง่ายๆอย่างว่าบอลเมื่อวานนี้ไม่รู้คุณต้นดูหรือเปล่าอย่างเงี้ยบอลเมื่อวานนะกันแต่บอลเมื่อวานไม่ได้เกี่ยวเอเชียนเกมนะผมขอนอกเรื่องแล้วกัน
0: แต่เป็นเรื่องกีฬาแต่เป็นเรื่องกีฬา
1: ตู้ต้นถามว่าอยากจะเรื่องความสุขอย่างเรื่องบอลเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูนะฮะรอบชิงชนะเลิศของรายการอาเซียนคัพใช่ไหมครับเอเชียนคัพหรืออาเซียนคัพเนี่ยนะครับที่เราแข่งกับอินโดนีเซียที่เป็นประเทศเจ้าภาพเราเหมือนเราเล่นฟุตบอลที่11คนเท่ากันจริงนะครับแต่ว่าการตัดสินเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมุมมองของการที่เขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์ในเรื่องอันอื่นประกอบกันและที่สำคัญเนี่ยเราเห็นกระติดเขาเรียกหัวจิตหัวใจนะครับเราได้รองแชมป์นะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่าเต็มที่ทุกคนไม่ว่าจะกีฬาหรือว่าโค้ชนะครับที่เล่น10คนเป็นเวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับผมมองว่าอันนี้แหละคือความทุ่มเทการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลให้ฟอร์มการเล่นแล้วก็โดยรวมของทีมชาติแล้วก็แต่ละบุคคลเนี่ยมันสู้เต็มที่แล้ว แต่ไม่ได้เราไม่ได้ชนะเลิศแต่เราได้แค่รองแชมป์แต่เราเห็นเราควรชื่นชมแบบนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่แบบในมุมผมว่าเฮ้ยเนี่ยนี่ความทุ่มเทนะเราผมดูเสร็จแล้วเราไม่สามารถที่จะตำหนิเขาได้เลยเราได้แต่คำชมอย่างเดียวครับอย่างที่เมื่อกี้ผมชมไปว่าคือเป็นความทุ่มเทที่ผมชื่นชมมากครับครับ
0: ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าบางทีนักกีฬากว่าจะไปเป็นตัวแทนเขาต้องทุ่มเทต้องซุ่มซ้อมนะฮะแต่บางทีคู่ต่อสู้เขาอาจจะพลิกแค่นิดเดียวนะฮะ บางทีมันเป็นเกมเรื่องของกีฬาผมกลับมาย้อนดูสถานการณ์กับเทรนปัจจุบันซึ่ง คนไทยเนี่ยรักสุขภาพมากขึ้นยิ่งเห็นนักกีฬาไปเป็นตัวแทนแล้วนะฮะเด็กเยาวชนนี่ก็โอ้โหเทรนสุขภาพมาแรงมากถือว่าเป็นทิศทางที่ดีไหมครับสำหรับการพัฒนาประเทศชาติของเราโดยเฉพาะเรื่องของการกีฬาครับสวพิสิทธิ์ครับ
1: ครับก็คงเราคงได้ยินคำว่ากีฬาสร้างคนสร้างชาตินะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าคนไทยออกกำลังกายอย่างน้อยก็เรื่องได้สุขภาพแหละนะครับไม่ต้องเป็นนักกีฬาถึงขนาดต้องไปแข่งทีมชาติอะไรเนี่ยคือเราเริ่มออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะไปทำอาชีพประกอบรายได้อะไรต่างๆถ้าสุขภาพคือหัวใจเริ่มต้นถ้าสุขภาพดีเนี่ยการทำงานออกมาก็จะดีครับอันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคืออยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยก็ออกกำลังกายครับคุณเอากีฬาที่ชอบก็ได้จะยังไงอะไรก็ได้ครับเล่นให้มันมีสุขได้สุขภาพพลานามัยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับ
0: ครับเล่นกีฬาเชียร์กีฬาอย่าไปเครียดนะเพราะว่าสุขภาพใจกับกายมันคู่กันนะครับอย่างที่สวพิสิทธิ์บอกทีนี้ถ้าคุยกับสวเรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าฝ่ายบริหารเขาก็มีการจะขยับจะไปรวมการท่องเที่ยวรวมกับวัฒนธรรมนะแยกกีฬามาก็จะมีความเฉพาะซึ่งอธิษฐานตรงนั้นเดี๋ยวรอฝ่ายบริหารเขาชัดเจนแต่ณวันนี้ภาพมันเริ่มเห็นภาพแล้วเนี่ยท่านสวคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยกีฬาบ้านเราจะมีความเข้มแข็งคึกคักหรืออะไรทิศทางจะเป็นไปในลักษณะไหนไหมฮะ
1: คืออย่างนี้ครับตัวกระทรวงกีฬาเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพแบบชัดๆนะฮะแต่กระทรวงตัวกระทรวงท่องเขาเรียกว่าวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเนี่ย
0: วัฒนธรรมและท่องเที่ยว
1: ผมเห็นภาพองค์กรเขาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าก็ดีครับที่เขาเอาไปรวมกันเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวมันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับกีฬาเนี่ยอาจจะไปพ่วงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แต่ว่ามันเป็นแค่อีเวนต์ตัวง่ายๆมันเป็นแค่รายการแข่งขันต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งแค่นั้นเองแต่มองว่าถ้าออกมาเป็นกระทรวงกีฬานะครับผมก็ต้องมองว่าคงจะต้องมีการตั้งเป้าหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้มีหลักๆ ก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายของประชาชนสองก็อาจจะไปตั้งเป้าถึงแบบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขันที่ในอนาคตที่ประเทศไทยอาจจะเป็นทั้งเจ้าภาพและอาจจะเป็นทั้งนักกีฬาที่ส่งไปแข่งนะครับซึ่งถ้าถามว่าอันนี้ถ้าถามผมจริงๆว่าอยากให้เห็นภาพแบบไหนผมก็ยังมองว่าถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยให้มันชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนมากกว่าการที่ไปรวมกับท่องเที่ยวครับ
0: ผมเห็นในโซเชียลมีเดียอันนี้เราก็อาจจะไปดูเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาก็เป็นสายแข็งเหมือนกันผมยกตัวอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะคือจีนเนี่ยเขาปูพื้นตั้งแต่เด็กแบบ 4-5 ขวบเลยครับสวพิสิทธิ์ฮะ
1: ค
0: ือบ้านเราถ้าเรามีเฉพาะนะฮะอย่างกระทรวงกีฬาเลยเนี่ยเราต้องแบบเข้าไหมหรือเราจะแบบไทยๆอย่างของเรายังไงได้บ้าง
1: ใจผมเนี่ยนะเอาจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรานักกีฬาเนี่ยมันควรจะต้องฝึกตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่เล็กๆเลยฮะนะครับอย่างหลายคนก็อย่างผมก็จะลูกของผมเนี่ยไปเล่นกีฬาตั้งแต่เล็กๆอย่างน้อยคือสิ่งที่มันจะได้หนึ่งสุขภาพแล้วสองเขาจะรู้จักอย่างหนึ่งคือรู้จักแพ้รู้ชนะรู้อภัย
0: อันนี้จริง
1: อันนี้คือความสำคัญผมมองว่าคือมันเล่นเล็กฝึกใหม่ๆก็อาจจะแพ้เยอะหน่อยพอแพ้ไปมันก็เริ่มมีชนะบ้างพอชนะบ้างก็เริ่มชนะเยอะขึ้นชนะเยอะขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นแชมป์แต่สิ่งที่สำคัญว่าจะเป็นชนะหรืออะไรสำคัญที่สุดคือเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยมันแพ้น่ะมันเริ่มใหม่ได้อันนี้คือความสำคัญอันนี้คือมันเป็นการปลูกฝังให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแพ้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มันแพ้ได้แล้วก็เราก็กลับมาสู้ใหม่ได้ความพยายามที่เราต้องใส่ไปแต่ละครั้งในการฝึกซ้อมในการแข่งขันเนี่ยคือสิ่งที่ผมมักจะเอาไปชมเขามากกว่าการที่เขาได้เหรียญรางวัลนะครับ
0: ครับเพราะว่าอย่างที่สวพิสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราย้อนไปดูกีฬาที่นักกีฬานะที่เขาเล่นกีฬาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนเริ่มผมพูดตรงๆเริ่มมาจากศูนย์ทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอย่างวิวกุลวุฒิเนี่ยเริ่มมาตอนแรกก็เริ่มมาอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างเริ่มจากนักกีฬาเขตไปจังหวัดก็ค่อยมาเยาวชนทีมชาติมาทีมชาติคือจะมีสเต็ปของเขาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วการสนับสนุนของคนรอบข้างนะครับสวจะต้อง ยังไงบ้างสำหรับการสนับสนุนนักกีฬาแต่ละคนแต่ละประเภทฮะ
1: เอาเรามองเป็นภาครัฐเป็นภาคส่วนภาคเอกชนก่อนละครับก็คือถ้าภาครัฐเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วหนึ่งก็คือเรื่องสนามกีฬาเนี่ยคือถ้าเราควรจะต้องสนับสนุนให้มันชัดเจนให้มันมีความพร้อมจริง
0: ๆ
1: ซึ่งเรื่องนี้เราด้วยความที่ผมอยู่ในวุฒิสภาเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ว่าจะงบประมาณต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยสนามกีฬาเนี่ยไม่พร้อมครับเพราะนั้นหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าประการสำคัญคือเรื่องความพร้อมของตัวสนามกีฬาก่อนนี่คือภาครัฐที่ควรจะต้องสนับสนุนนะครับสองก็คือเรื่องภาคเอกชนเราควรจะต้องมีการให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนกีฬามากขึ้นเพราะอย่าลืมว่างบประมาณในการให้กับภาคกีฬาเนี่ยน้อยมากถ้าเอารัฐไปจ่ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าควรจะให้สิทธิบางประการเบื้องต้นกับเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนกีฬาเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิทางภาษีหรือสิทธิอะไรหลายๆอย่างที่จะให้สิทธิเขานะครับสองก็คือมาตัวนักกีฬาเองนะครับก็แน่นอนแล้วก็คนนักกีฬาเนี่ยมันจะผูกไปทำถึงครอบครัวของตัวนักกีฬาด้วยแล้วก
0: ็
1: อย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการคือเราคงต้องบอกว่าให้กำลังใจแล้วก็เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนในแบบกำลังใจครับถ้าเป็นคนรอบข้างตัวท่านเองตัวนักกีฬาเองครับก
0: ็
1: คงแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้
0: สามส่วนแบบนี้ถ้าผมเทียบเคียงหรือว่ามีเคสสตี้ไหมครับอย่างต่างประเทศเวลาไปแข่งเขาจูงใจเขาให้กำลังใจอะไรยังไงบ้างตรงนี้มีไหมครับสว
1: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าคือเราจะเห็นหลายอย่างครับคือนักกีฬาที่เป็นระดับอาชีพเนี่ยนะครับมันแน่นอนครับมันคือพอเป็นอาชีพเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้อันนี้ก็อยู่ด้วยรายได้นะเพราะนั้นผมเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะที่เขาสนับสนุนเนี่ยหนึ่งก็คือรายได้ค่อนข้างจะมั่นคงนักกีฬาเราเองเนี่ยบางทีช่วงหลังๆก็ต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะเรามันคือนอกจากทำชื่อเสียงประเทศชาติแล้วเนี่ย
0: มันคืออาชีพนะ
1: มันคืออาชีพก็สำคัญใช่ครับใช่
0: ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนกันมองในมุมการทำงานของครั้งเนี่ยฮะนักกีฬาทัพนักกีฬากลับมาเราต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะในมุมของกรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาคือตอนแข่งถามส่วนตัวเลยนะครับท่านพิสิทธิ์ฮะเชียร์ประเภทไหนไหมหรืออะไรยังไง
1: ผมดูฟุตบอลครับผมเป็นคนชอบ
0: อยาก
1: ฟุตบอลดูฟุตบอลส่วนวิ่งเนี่ยผมไม่อาจจะไม่ได้ดูสดแต่ก็ดูเทปนะฮะที่แข่ง
0: ดูดีรันย้อนหลัง
1: ดูดีรันของท่านภูริของน้องบิวภูริพลเนี่ยครับทั้ง2รายการทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรนะรวมถึง4คูณ100ด้วยที่ประท้วงแล้วไม่สำเร็จนะฮะอันนั้นก็ดูด้วยประมาณนั้น4รายประมาณ 3-4 รายการนะแต่ดูเป็นครับประชุมมันช่วงแข่งมันกลางวันพอดีแล้วแล้วก็บางทีกลับค่ำกลับไม่ทันก็มีเหมือนกันครับก็จะดูประเภทนี้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่ดูนอกจากวิ่งแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงครับ
0: ครับโอ้พูดถึงวอลเลย์บอลเรานี่ก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกัน
1: วอลเลย์บอลหญิงแล้วผมชื่นชมวอลเลย์บอลชายด้วยนะตอนนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ท้ายๆตอนนี้ขึ้นมารอบล่าสุดนี่สุดกระติกอันดับ5สถิติอันดับ5ผมก็ถือว่าโอเคมันไม่ได้เหรียญแหละแต่อย่างน้อยมันเห็นความพัฒนาของวอลเลย์บอลชายอย่างชัดเจนครับก็ต้องขอชื่นชมค่ะไปทางสมาคมวอลเลย์บอลทีมชาตินะแล้วก็ทีมชายด้วยครับ
0: คือเราจะเห็นนะครับว่ากีฬาอย่างที่คุยกับสว.พิสิทธิ์มาเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าจับใจความได้เนี่ยคือแพ้ชนะมันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าการที่เรามีสกิลที่ดีขึ้นนะคือเหมือนกับเมื่อก่อนเราอาจจะเล่นอีกแบบแต่ฟอร์มณวันนี้เอ้ยดีขึ้นมีการต่อยอดที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเรามองกลับไปแต่บางประเภทนะอันนี้ก็เอาจริงๆเราก็ให้กำลังใจทุกประเภทแหละแต่บางประเภทคือฟอร์มเราเคยดีแต่วันนี้เราอาจจะแต่ก่อนท็อปฟอร์มตอนนี้อาจจะไม่ได้ท็อปเหมือนเดิมเราต้องมาทบทวนอะไรไหมฮะตรงนี้ฮะ
1: คืออย่างง่ายๆครับอย่างเมื่อก่อนเรามวยสากลนะครับเรานี่กวาดกันเป็นว่าเล่นนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะแต่วันนี้เรากลายเป็นว่าโอ้โหต่ำกว่าเป้าเยอะอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าก็คืออาจจะบอกว่าคู่แข่งเราจะไปบอกว่าเราแย่ลงก็ไม่ใช่บางทีคู่แข่งเขาจะเหนือกว่าเราก็ได้เขาอาจจะพัฒนา
0: เก่ง
1: กว่าเด
0: ิ
1: ม
0: ใช่ไหมฮะ
1: เขามีการพัฒนาเขาอย่างนั้นแต่เราอาจจะนิ่งอยู่กับที่มันก็เลยไม่ได้เหรียญทองเรามองได้หลายมุมต้องบอกอย่างนี้ครับครับ
0: หลายคนหลายคนมองแบบนี้ครับสว.พิสิทธิ์ว่าถ้าณวันหนึ่งนะครับเรามีการแยกออกมาแบบชัดจริงๆในมิติของกระทรวงการกีฬาแล้วสมาคมหรือผู้ที่รับผิดชอบกีฬาแบบเนี้ยเขาคือ KPI มันอาจจะต้องเปลี่ยนไหมเป้าหมายจะยิ่งชัดกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าการพัฒนานักกีฬาเรายังไงบ้างกับบรรดาสมาคมหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องสวบ.ยังไงในมิติ
1: ผมคิดว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่า เอาชีวิตเราก็เหมือนกันเนี่ยทุกคนนะครับเราก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าปีนี้เราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องปกติถ้าถามกลับมาย้อนมากับกีฬาเนี่ยก็เหมือนกันครับผมคิดว่าสมาคมต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งเป้าในการพัฒนาเหรียญรางวัลมันเป็นแค่ส่วนองค์ประกอบที่ผลพลอยได้เลยกันแต่หลักๆคือไอ้สมาคมคุณเนี่ยมีมันทำสร้างนักกีฬาขึ้นมาได้เพิ่มขึ้นไหมเยาวชนต่างๆเข้ามาหันมาเล่นกีฬาประเภทที่คุณเป็นสมาคมเรียนดัชนีชีวัดนะพวกนี้สำคัญกว่าเหรียญรางวัลด้วยซ้ำไปนะถ้ามีคนมาเล่นกีฬาของคุณในสมาคมเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวชี้วัดที่ดีเลย
0: ครับครับครับอันนี้น่าสนใจนะแล้วในการทำงานของกรรมาธิการตอนนี้ถ้ามองในมิติของกีฬานะครับหรืออาจจะพ่วงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกรรมาธิการของวุฒิสภานี่ขยับเขยื้อนเรื่องไหนประเด็นไหนอยากบอกกล่าว
1: เอาประเด็นร้อนดีกว่าครับประเด็นร้อนเลยคุณต้นครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงประเด็นภาษีบาปกองทุนกีฬาเดี๋ยวผมคิดว่าประชุมพรุ่งนี้ครับจะเรื่องนี้จะเข้าประเด็นในวุฒิจะผมจะนำเสนอในกรรมาธิการครับ ก็จะมาพิจารณาการว่าจริงๆแล้วตัวนี้กองทุนตัวนี้เนี่ยมันควรจะจับสันจัดอยู่ในงบประมาณให้มันชัดเจนไปเลยดีไหมเพราะมันจะได้ตรวจสอบได้นะครับอันนี้มันจะได้แบบเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคือจะได้อีกอย่างที่ผมทราบมาเนี่ยพอมันเป็นกองทุนตัวนี้มันมีกีฬาบางประเภทไม่สามารถใช้กองทุนนี้ได้ด้วยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้คงต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปรับฟังจากพรุ่งนี้ไปคุยกันในที่ประชุมแล้วก็อาจจะเชิญทางกรมทครับการกีฬาแห่งประเทศไทยมาครับแล้วก็จะอาจจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็จะดูว่ามันการที่รัฐบาลเสนอแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเห็นอย่างไรแล้วท่านอยากจะให้มันเป็นอย่างไรครับเราก็จะรับฟังเพื่ออย่างน้อยเราจะทำหนังสือไปทางคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้เอาความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเราเป็นกระบอกเสียงให้กับทั้งทางการกีฬาประเทศไทยก็ได้แล้วก็ทางภาคเอกชนก็ได้ครับวุฒิสภาเราสามารถนำตรงนี้ไปสื่อสารต่อได้ครับ
0: ไหนพูดถึงประเด็นร้อนครับสวพิสิทธิ์ครับเรื่องภาษีบาปเข้าระบบงบอะไรต่างๆนะมันจะตรวจสอบง่ายกว่าจริงไหมอ่ะ
1: คือผมว่าถ้ามันออกมาเป็นงบประมาณอ่ะมันจะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยคุณจะต้องเบิกจ่ายเลยว่าคุณจะไปทำอะไรแต่ก่อนหน้านี้เราให้เป็นก้อนไปเหมือนกับเราตัด 1.5% ไปให้กับการกีฬาเป็นเลิศอะไรเงี้ยหรือว่าตัดไปให้ตังหน่วยงานต่างๆ 4-5 หน่วยงานเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะก็คือเขาก็ไปหาตั้งกรรมการบริหารเองแต่ถ้าคราวนี้ไม่ใช่คุณจะต้องมาขอแล้วนี่คุณต้องมาขอสำนักงบแล้วนะสำนักงบจะตัดถูกไหมคร
0: ับ
1: อันนี้มันต่างกันไงเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความชัดเจนไม่ใช่แบบคุณจะไปแค่จัดอีเวนต์จัดแค่อะไรกะจัดอะไรขึ้นมาแล้วคุณก็มาเบิกจ่ายไอ้นี่คงไม่ใช่ถูกไหม
0: แสดงว่าถ้าอย่างนั้นทิศทางที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบมันจะโปร่งใสมันจะชัดมันจะ
1: แน่นอน
0: มันจะเป๊ะ
1: อันนี้ผมมั่นใจว่าแน่นอนคือผ่านงบประมาณเมื่อไหร่มันมีความมันจะต้องลงรายละเอียดแล้วฮะ
0: มีรายละเอียด
1: แค่ไม่ใช่แค่คุณของงบไปทั้งก้อนแล้วคุณไปบริหารจัดการเองแล้วตั้งกรรมการขึ้นมาดูอะไรอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับมันเปลี่ยน
0: แล้วการพิจารณาที่บอกว่าทำยังไงให้เราพิจารณาได้อย่างรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องการบริจาคคำว่ารอบด้านผมสนใจตรงนี้ฮะต้องรอบด้านในมิติไหนบ้างครับสวพิสิทธิ์ครับ
1: คือรอบด้านก็คือเราจริงอย่างที่ผมบอกครับมันต้องวัดกันว่าหนึ่งก็คือเอาที่มันวัดง่ายสุดคือเหรียญรางวัลถูกไหมฮะสองเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงกีฬาต่างๆคุณมีคนเข้ามาเล่นกีฬาคุณเยอะแค่ไหนเพิ่มขึ้นแค่ไหนนักกีฬาเยาวชนที่เกิดขึ้นมาในแต่ละปีมีเท่าไหร่ถูกไหมครับและเอกชนที่เข้ามาการสนับสนุนพวกคุณเป็นยังไงพวกนี้เป็นดัชนีหมดเลยถูกไหมครับค
0: ุณเพิ่มสนใจ
1: ถูกไหมฮะเราอย่าไปมองมิติเดียวอย่างที่บอกให้เหรียญรางวัลเฮ้ยมันไม่ใช่ครับมันแค่ผลพลอยได้ถ้าองค์ประกอบพื้นฐานมันอะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเองภาครัฐเองภาคเอกชนเองภาครัฐก็มาสนับสนุนทั้งสามกีฬาภาคเอกชนเองก็ต้องมีเงินมาสนับสนุนเพราะว่าอย่าลืมว่าสมาคมต่างๆเนี่ยงบประมาณแต่ละปีน้อยมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าองค์ประกอบเนี่ยเอาองค์ประกอบตรงนั้นมาสุดท้ายแล้วเราอาจจะเป็นแบบเหมือนจีนก็ได้เราอาจจะมีแบบนั้นได้แต่เราต้องเริ่มวางพื้นฐานก่อนอันนี้คือความสำคัญ
0: คือถ้าบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแบบนี้เท่ากับว่าคือเดี๋ยวไปตกผลึกก่อนแล้วหลังจากนั้นยังไงครับในกรรมธิการก่อนที่จะมาในชั้นของวุฒิสภากระบวนการต่างๆเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องนี้ฮะเพราะมันเกี่ยวข้องกับการกีฬาด้วยเกี่ยวข้องกับกีฬา
1: ครับก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมจะคุยในกรรมธิการพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องมาดูถึงข้อเท็จจริงแล้วถ้าเกิดเอาตัวที่รัฐบาลนำเสนอเนี่ยมาพิจารณาเลยครับเรื่องภาษีบาปตัวนี้แหละนะฮะว่าจากการเปลี่ยนจากที่ต้องให้กับทางการกีฬาประเทศไทยเนี่ยไปเป็นก้อนแบบ กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่คราวนี้เราก็เปลี่ยนให้ไปผ่านให้มาขอผ่านงบประมาณเนี่ยอันนี้มันมีข้อดีข้อเสียการเบิกจ่ายยังไงเร็วช้ายังไงเพราะเราเคยได้รับปัญหาคือนักกีฬาชนะได้รางวัลแล้วแต่ว่าเงินรางวัลที่รัฐบาลจะสนับสนุนเนี่ยยังไม่ได้ได้ช้าได้ล่าช้าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคุยกันในกรรมธิการ
0: ครับครับแล้วเท่าที่ซาวเสียงสมาชิกวุฒิสภาอาจจะทั้งอยู่ในกรรมธิการหรือว่าอยู่กรรมธิการอื่นๆท่านมีความคิดความเห็นพอจะเห็นทิศทาง
1: เรื่องประเด็นนี้เพิ่งประเด็นสดสดร้อนๆครับผมเองก็ยังไม่ทราบแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการที่มันอะไรที่มันมีการเบิกจ่ายที่มันมีความการตรวจสอบแล้วมีการขอที่มันชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่ามันย่อมดีกว่าโปร่งใสกว่าครับ
0: นอกจากเรื่องนี้เรื่องอื่นในกรรมาธิการอยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนเรื่องไหนที่ขับเคลื่อนอยู่ไหมครับสวพิสิทธิ์ครับ
1: ก็เราขับเคลื่อนอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องฟุตบอลครับ transformation ฟุตบอลก็คือเราอยากจะตั้งเป้าบอลไทยไปบอลโลกครับไม่ใช่ไปดูบอลโลกนะหมายถึงว่าเราจะไปฟุตบอล
0: อยากไปให้ได้ไปแข่งให้ได้
1: ใช่อันนี้คือสิ่งที่เราฝันไว้นะครับต้องบอกอย่างนี้คือจริงๆแล้วประเด็นหลักๆคือเรามองว่าเรามีต้นแบบอยู่แล้วและต้นแบบที่เราเรียนแบบได้ดีแล้วใกล้เคียงที่สุดก็คือทีมชาติญี่ปุ่นครับ
0: มีจุดเด่นจุดแข็งยังไงฮะ
1: ญี่ปุ่นเขาวางแผน50ปีนะครับ
0: โอ้โห
1: 50ปีเพื่อเป็นแชมป์โลก
0: เดี๋ยวนะผมเพิ่งทราบว่าเขาวางแผนกันมาเป็นเวลา50ปีเลยฮะ
1: เขาวางแผนไป50ปีล่วงหน้าคร
0: ับ โอ้โห
1: ไม่อยากเชื่อผมก็เพิ่งเชื่อนี่แหละว่าเฮ้ยเขาวางขนาดนี้เลยวะเขาวาง50ปีต้องบอกคุณต้นนะครับว่าเม
0: ื
1: ่อก่อนทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปิยพงษ์เราเคยยิงแฮตทริกนะครับ
0: อดีต
1: ครับแต่วันนี้นะถ้าเจอเขาถล่มเราเลยนะคือเราโอกาสชนะเขายากกันโดนไป 3-0 เนี่ยรายการนี้
0: สวครับนิดนึงฮะคือถ้าญี่ปุ่นเขาวาง positioning ตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยมองข้างในว่าเขาซ่อนอะไรไว้อยู่คือเขาถึงกล้าที่จะทะลุทะลวงได้ขนาดนี
1: ้คุณต้นไม่รู้คุณต้นเคยอ่านการ์ตูนไหมชื่อการ์ตูนซูบาสะเคยอ่านไหม
0: อันนี้ขออนุญาตไม่เคยฮะไม่เคย
1: อ่ะผมนี่แหละแฟนตัวยงเลยเขาปลูกฝังครับเขาปลูกฝังเด็กเยาวชนเขาเนี่ยตั้งแต่ฟุตบอลตั้งแต่ให้อ่านการ์ตูนสร้างความฝันจากทีมชาติญี่ปุ่นแบบโดนทีมชาติไทยถล่มอ่ะ 3-5-2 เงี้ยแต่วันนี้เขาเล่นกับบราซิลสูสีและเคยชนะบราซิลด้วย 3-2
0: โอ้โหจากวันนั้น
1: มันปลูกฝังขนาดนี้ครับมันไม่ได้ปลูกฝังแค่ให้เด็กเล่นกีฬาแต่มันใช้สื่อการการ์ตูนเนี่ยของเขาเนี่ยปลูกฝังเข้าไปในใจในสมองในส่วนลึกๆของเยาวชนเขาอะจนวันเนี้ยเขาแข่งกับทีมระดับโลกอะเขา
0: เหม่อๆนะ
1: ไม่ไปลองอะสูสีอะ
0: ครับครับครับพอเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในมุมของกรรมาธิการวุฒิสภา
1: ค
0: ือเราต้องยังไงครับสว
1: ผมคิดว่าเราต้องวางรากฐานตั้งแต่พื้นฐานเยาวชนก็คือต้องมียูธลีกก็คือยูเด็กๆอะตั้งแต่ยู14 ยู17แล้วก็U19 อย่างเงี้ยครับ
0: คร
1: ับ เพราะว่าอะไรครับเราอยากจะไปฟุตบอลโลกมันมีฟุตบอลโลกหลายเวอร์ชั่นครับมันมีตั้งแต่บอลเด็ก U17 แล้วก็บอลฟุตบอลโลก U19 แล้วก็ U23 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจว่า U21 หรือ U23 นะครับอันนั้นจะเป็นพวกกีฬาโอลิมปิกแล้วกันแล้วจากนั้นฟุตบอลโลกเพราะนั้นคุณต้องไปตั้งแต่ระดับ U17 ก่อนแล้วก็ U19 ก่อนถ้าคุณไปได้เนี่ยชุดเนี้ยมันก็จะไปต่อเนื่องไปถึงอาจจะไปถึงระดับโลกได
0: ้ครับกว่าจะมาเป็นยูแต่ละช่วงอายุเนี่ยฮะการเก็บตัวหรืออะไรยังไงผมเชื่อว่ายิ่งถ้าคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยสวพิสิทธิ์สนใจอยู่แล้วแล้วก็ถนัด
1: ผมคุยยาวเลยถ้าคุยเป็นชั่วโมง
0: คือยังไงฮะการเก็บตัวการคัดเยาวชนเข้ามาอะไรยังไง
1: ผมมองว่าประเด็นเนี่ยคือวันนี้เราสเปซสปะกีฬาหลายรายการอย่างเจ็ดสีเจ็ดบอลเจ็ดสีอย่างเงี้ย
0: กับ
1: บอลกลมพละอย่างเงี้ยครับมันคนละรายการกันเฮ้ยทำไมเราไม่มาทำให้มันเป็นลีกเดียวลีกแบบคัด
0: คือมันซ้อนๆกันอยู่กระจายกันอยู่ใช่ไหม
1: ซ้อนไปซ้อนมาทำไมคุณไม่จัดให้เป็นระบบถูกไหมจังหวัดนี้มีทีมอำเภอนี้อำเภอนั้นคุณจัดมาเอาบอลมาแข่งกันแล้วคุณตัวแทนอำเภอส่งออกไปเป็นตัวแทนจังหวัดตัวแทนจังหวัดส่งไปเป็นตัวแทนระดับประเทศมาแข่งกันอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างนี้มันเป็นระบบกว่าคราวนี้มันสำคัญที่สุดคือเราต้องมาวางระบบใหม่ครับเพราะวันนี
0: ้
1: ต่างคนต่างทำทำไมผมถึงพูดอย่างนี้กีฬา18เหรียญทองเนี่ยคุณต้นว่านี่เราคุยกับผมเพิ่มเติมนิดนึงค
0: ุ
1: ณต้นว่ากีฬาประเภททีมอ่ะเราได้สักกี่เหรียญ
0: โอ้โหถ้าทีม
1: โอ้โหถ้ากีฬาประเภททีมคุณต้นนึกเลยนึกไม่ออกด้วยน้อยมาก
0: เหมือนเราดรอปลง
1: อาเซปาตะก้อเนี่ยรู้แหละมันมี2เหรียญแน่ๆนะ
0: โอ้โห
1: สุปาตะก้อ3คนนะนะอย่างเงี้ยคนที่ผมเห็นนะน้อยมากจาก18เหรียญเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเกินไม่ถึงครึ่งอ่ะส่วนใหญ่เป็นกีฬาบุคคลเดียวๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าอะไรครับประเทศเราทำงานเป็นทีมไม่เป็น วางระบบไม่เป็นนี่ผมเอากีฬามาวัดนะ
0: ครับครับครับแล้วมีข้อเสนอเมื่อสวบอกว่ากรรมธิการเราจะขยับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรเนี่ยข้อเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าฝ่ายบริหารนี่เราจะต้องเช็คลิสต์หรือเสนออะไรบ้างครับสวพิสิทธิ์ครับ
1: ผมเสนอทำเรื่องไปแล้วครับว่าจะเสนอเรื่องนำเสนอไปทางครม.ว่าให้มีการสร้างตัวยูลีหรือตัวที่เป็นบอลลีกของเด็กเยาวชนนะครับอันนี้คือตั้งใจว่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องสร้างนักกีฬาพื้นฐานก่อนคือเราไม่สามารถที่จะไปทำในประเทศอื่นได้อย่างเมื่อวานต้องขอโทษทีนะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยถ้าคุณต้นกลับไปย้อนดูเทปเนี่ยนะฮะคุณต้นไปดูว่านักกีฬาที่หน้าตาเป็นคนอินโดนีเซียนี่สักกี่คนดีวะผมไม่อยาก
0: ไปดู
1: ว่าเขาอะนะเราไปดูเองเขาอาจจะมีวิธีการในการที่จะแปลงสัญชาติอะไรผมไม่ทราบแต่วันหน้ามันไม่ใช่อินโดอ่ะ
0: แต่อย่างผมเทียบได้ไหมอย่างกรณีไทยลีกหรืออะไรแล้วก็มีการซื้อตัวนักกีฬานี
1: ้
0: ได
1: ้ไหมนั้นมันเป็นสโมสรครับแต่ผมหมายถึงทีมชาติแต่ทีมชาติไทยเนี่ยอย่างน้อยทีมชาติไทยผมยังภูมิใจอย่างนึงคือคนที่มาเล่นทีมชาติไทยหน้าฝรั่งจริงอย่างน้อยคือลูกครึ่งครับมีเชื้อชาติไทยครับ แต่ผมไม่รู้ประเทศอื่นเขาคิดยังไง
0: โอเคนี่คือความต่างนะครับสุดท้ายอยากบอกอะไรพี่น้องประชาชนครับสวพิสิทธิ์เพราะว่าเราคุยเรื่องกีฬาดูจากความสำเร็จแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่นะในวิถีของเปลี่ยนมุมคิดของรายการของเราเนี่ยคือกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติความพยายาม
1: สร้างความแบบคืออย่าไปเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ว่าต้องได้เหรียญครับให้เราดูว่านักกีฬาเราแล้วตัวเราเองก็พอครับเราทำวันนี้นะครับให้มันดีกว่าเมื่อวานครับแค่นั้นพอแล้วนะครับคือใส่ความพยายามเข้าไปจบแค่นั้นเองครับเราคงไม่ต้องไปคาดหวังว่าเอ้ยมันจะเราจะต้องได้นั่นได้นี่อันนั้นคือระวังได้ครับแต่ให้เราทำอะไรก็ได้ให้มันดีกว่าเมื่อวานทำให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสิ่งที่จะฝากไปพี่น้องประชาชนครับต้น
0: วันนี้ขอบคุณนะครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็รอคอยการขับเคลื่อนอะไรต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาต่อการกีฬาไทยของบทบาทกรรมาธิการวุฒิสภาถึงฝ่ายบริหารนะครับสวพิสิทธิ์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับต้นครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาในนามของกรรมธิการและท่านเป็นที่ปรึกษาในกรรมธิการการท่องเที่ยวการกีฬาวุฒิสภานะครับสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์มากกว่าชัยชนะอย่างที่สวบอกคุยแล้วคุยไปคุยมาเริ่มมันนะเป็นเหมือนการคุยแบบสบายๆแต่ว่าได้เห็นอะไรในรสชาติของเกมกีฬานะครับหลายคนจะบอกว่าพอเวลาเราเล่นกีฬาหรือแข่งอะไรก็ตามอ่ะจะต้องชนะจะต้องเป็นแชมป์จะต้องเป็นเดอะวินเนอร์นู่นนี่นั่นนะครับแต่กว่าจะเป็นแชมป์เราจะเห็นนะครับว่าเราจะมีร่องรอยของความผิดหวังบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จบ้างมันมีที่มาที่ไปการลงทุนทุกอย่างนี่คือทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ผมก็ผนวกไว้เลยว่าโอเคละหลังจากนี้ฝ่ายบริหารก็จะมีการยุบรวมมีการควบรวมแล้วก็มีการแยกกระทรวงออกไปท่องเที่ยววัฒนธรรมอยู่ด้วยกันกีฬาแยกออกมาเพราะฉะนั้นจะมีความพิเศษไหมพอยกตัวอย่างเรื่องประเทศจีนสวพิสิทธิ์ก็บอกว่าโอ้โหเขาเริ่มกันตั้งแต่ 4-5 ขวบก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งเลยเขาทำอย่างไรเราจะตามรอยเขาไหมสิ่งที่จะประสบความสำเร็จมากไปกว่านั้นคือสกิลของเราต่อให้ไม่ได้รางวัลไม่ได้แชมป์ไม่ได้เหรียญแต่สกิลของเราพัฒนาอย่างไรแล้วก็วันนี้นะครับทำให้ได้เห็นว่ากรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาขับเคลื่อนเรื่องฟุตบอลและญี่ปุ่นเขาเคยแพ้เราแต่ณวันนี้เราจะแพ้เขาหรือเปล่าไม่รู้และบอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่วุฒิสภาเสนอไปถึงคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นที่เรียบร้อยก็คุยกันท่ามกลางความสำเร็จแต่ในความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จนั้นเราเห็นอะไรบ้างจากเอเชียนเกม2026นี้ทั้งหมดนี้คือเปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามครับหมดเวลาแล้วผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนเส้นทางการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและประเทศชาติและสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ใฝ่รู้และทรงมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นณโรงเรียนราชินีก่อนเสด็จไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนจิตรลดาจนสำเร็จการศึกษาเมื่อทรงเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาพระองค์ทรงเลือกศึกษาด้านกฎหมายอันเป็นศาสตร์สำคัญของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารประเทศโดยทรงสำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ2นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ1สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและความสนพระทัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยพระปณิธานในการพัฒนาพระองค์เองอย่างไม่หยุดยั้งพระองค์ทรงศึกษาต่อจนได้รับวุฒิเนติบัณฑิตไทยก่อนเสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำระดับโลกด้านกฎหมายที่นั่นพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตหรือ Master of Law และต่อมาทรงสำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหรือ Doctor of the Science of Law อันเป็นวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดทางด้านกฎหมายความสำเร็จทางการศึกษาของพระองค์มีได้สะท้อนเพียงพระอัจฉริยภาพทางวิชาการหากยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การทรงงานด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและในเวทีระหว่างประเทศตลอดพระชนชีพที่ผ่านมาพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าความรู้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือแห่งความสำเร็จส่วนบุคคลหากเป็นพลังสำคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนและการทรงนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมพระองค์จึงทรงได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถตอนต่อไปติดตามก้าวแรกบนเส้นทางนักกฎหมายและอัยการกับพระราชภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรมที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของงานสำคัญเพื่อประชาชนทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

0: สถานีที่เป็นกลางสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองวิทยุรัฐสภา
1: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมรัฐสภารวมทั้งรายการต่างๆที่เติมเต็มสาระความรู้รอบด้าน
0: สะท้อนความเป็นจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นกลาง
1: เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังทุกเพศทุกวัยรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 นวิทยุรัฐสภาสื่อกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทย

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์
9: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
8: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

This is my city, modern, colorful, and full of life.

0: Mấy bé bị gì rồi á? Nhiều món nào nữa mà có kiểu 2 2 kiểu 3
1: Mình kiểu 2 rồi.
0: Ừ, mà nhiều món nha. Đó là tiếng bia. Tiếng nhiều món á. Nhiều đây nó là
2: ngồi như vậy em ơi. Chắc tin đẹp dữ.
0: Đắt hơn một xíu.
3: Có ghế chắc sao ngồi ghế vua con này.
2: Nhưng có lạc máy
0: mày đòi gì chín mấy nghìn mày đòi chỉ có mực to hơn bình thường 150 được 2 con mực cá téo à, bình thường có 150 được có 2 con mực với sáo với mực bìa
2: lơ mùa cần
0: không biết tề ở ơ nhà thì nó ăn cùng mình thì mày đuối gì lắm tiền xong xé đi lên đây nữa
2: kế hoạch của mẹ là thế mai mà đi là bắt gà một con gà nướng này thì kế hoạch là một con gà nướng mà cũng được với 400.000 này đồng ý mua cân hoặc 2 cân mực này 500.000 này thì đang quay là gần triệu đó.
4: Thanks for watching. If you liked it, don't forget to like and subscribe. Goodbye.
2: Ai muốn lấy
3: tôi gọi nó làm bộ tìm là được thằng bom tôi gửi thằng bom tìm làm gì đưa mà thằng bom ngoài một nơi
5: โอ้ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
6: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
5: จะดีเหรอเจ้ากล้า
6: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
5: งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
6: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
5: เอาจบ
6: เย
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
7: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
8: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
7: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
9: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
10: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
9: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
10: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
9: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
10: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
9: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
5: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม 2550

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไปอยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนังนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ครับใครอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่หน้าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอเธอเธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
7: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
6: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
7: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: สี่ห้ามสองต้อง
9: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
8: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟัง4ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วน2ต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
9: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
8: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงสูญเสีย
10: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
12: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
13: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
14: โกงประมาณ
10: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงล่ะครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆไม่ให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ไรไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: 10:00 น.ถึง7:00 น.วันนี้ลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
6: ขณะนี้เวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่